เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปลาบปื้มปิติยินดีของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้พร้อมกันนี้พระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิรเวทีก็ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพสการะแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้กัลยาณมิตรศักชัยพีชพัฒน์ก็ได้อ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชวิเทศวชิรเวทีส่วนกัลยาณมิตรสมเกียรติศรลลำอ่านประกาศเลื่อนสมณศักดิ์พระราชภาวนาวชิรวิเทศพร้อมกันนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน22รูปก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาก่อนที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิรเวทีจะได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พร้อมด้วยพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระราชวิเทศวชิรเวทีสำหรับพิธีมุทิตาสการะในครั้งนี้เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระวิเทศธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายเป็นพระราชาคณะชั้นราษฎรในราชทินนามที่พระราชวิเทศวชิรเวทีส่วนพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระราชาคณะชั้นราษฎรในราชทินนามที่พระราชภาวนาวชิรวิเทศจากนั้นเป็นพิธีถวายคิลนะเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลย์นิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้กล่าวคำอาราธนาศีล5พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยย่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสมมุติฐานของโรคภัยไข้เจ็บมี2ประการคือประการแรกเกิดจากเหตุในปัจจุบันประการที่2เกิดจากเหตุในอดีตเหตุจากปัจจุบันประการแรกก็คือความเสื่อมของสังขารความแปรปรวนของร่างกายประการที่2ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงประการที่3อริยบทที่ไม่สม่ำเสมอประการที่4ถูกประทุษร้ายที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่มาของความเจ็บป่วยถ้าได้ยาดีหมอดีถูกกับโรคทันเวลาก็ช่วยบำบัดให้โรคทุเลาและหายได้แต่เหตุประการที่2คือเหตุในอดีตที่เกิดจากวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตตามมาส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ถ้าได้หมอดียาดีทันเวลาก็ไม่สามารถให้โรคภัยทุเลาลงได้หรือหายไปได้ซึ่งจากกรณีศึกษาของคุณครูไม่ใหญ่เกิดจากการผิดศีล5และกรรมมักโกรธในอดีตมาปรุงแต่งให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายบาปนั้นต้องสู้ด้วยบุญบุญเท่านั้นที่จะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บทุเลาเบาบางลงได้ซึ่งเป็นที่มาที่พวกเราทุกคนในที่นี้ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญพิธีถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสัมมาเนนอาพาธในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันเพราะการถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสามเณรอาพาธถือเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่า
ใครที่ได้ดูแลพระภิกษุผู้ป่วยไข้เหมือนได้

ดูแลรักษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองดังนั้นใครได้มาสั่งสมบุญในครั้งนี้ย่อมเป็นผู้ที่ได้ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และทำให้พระภิกษุสามเณรนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นไปเราทั้งหลายย่อมมีอายุวรรณะสุขะพละตามไปด้วยวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีบุพเพตพลีโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวนิชเพียรกัลยาณมิตรอัครภักทรานและกัลยาณมิตรจามรผงปลื้มปิติชัยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้รวมกันทอดผ้าบางสกุลต่อคณะสงฆ์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรโรเบิร์ตชาวเฮนส์กัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณส่วนพิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเดชกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชในการนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์เรื่องความเชื่อในบุญและอานิสงส์จากการสั่งสมบุญมีอนุภาพมากจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกายและเข้าสู่พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรวิบูลย์ใจเดชและกัลยาณมิตรสังกาดใจเดชได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะปิดท้ายด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงบ่ายสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจใสๆเพื่อสั่งสมชั่วโมงหยุดนิ่งตลอดพรรษาอีกด้วยค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันยากตรงไหนแต่ความเป็นจริงแล้วยากมากๆเพราะบรรดาสรรพสัตว์ในโลกนี้เนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสัตว์มีเท้ามากมีเท้าน้อยแม้กระทั่งสัตว์ไม่มีเท้าล้วนมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์ในโลกนี้หลายเท่าอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยากเช่นนี้แล้วเราก็ควรจะรักษาอัตภาพร่างกายของเรานี้เนี่ยให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงและใช้การได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะร่างกายนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการนำความดีสร้างบารมีทุกอย่างสุขภาพร่างกายภายนอกต้องถนอมรักษาเอาไว้ให้ดีไม่เอาไปทำร้ายด้วยอบายมุขต่างๆส่วนภายในร่างกายซึ่งเป็นที่อาศัยของใจเนี่ยก็ต้องทนุถนอมโดยการหมั่นชำระให้บริสุทธิ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยการทำความดีหรือหาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่จิตใจโดยเฉพาะการเจริญภาวนาเพราะจะทำให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสมีพุทธพจน์บทหนึ่งในขุททกนิกายธรรมบทกล่าวไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดได้ฉันใดบุคคลผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นการสั่งสมบุญเป็นเรื่องหลักของชีวิตนักสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีให้แก่กล้าให้บารมี30ทัศครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องโดยย่อก็ให้หมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเราต้องสั่งสมเงินไปจนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมบุคคลผู้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นปราศจากกิเลสอาสวะถึงจะหลุดพ้นเข้าสู่อายตนะนิพพานได้ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของทุกชีวิตก็คืออายตนะนิพพานการสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติเราทำได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะเวลาในโลกมนุษย์มีอยู่จำกัดประเดี๋ยวเดียวท่านนั้นเองพระพุทธองค์ยังทรงอุปมาชีวิตว่าเป็นเหมือนหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าพอถูกแสงอาทิตย์กระทบไม่นานก็เหือดแห้งหายไปชีวิตของเรามีการเกิดแก่เจ็บตายเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานก็ต้องจากไปเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีในแต่ละชาติจึงสร้างได้ไม่มากเท่าไรแค่บริหารกัน5ก็หมดเวลาไป1ใน3แล้วทํามาหากินอีก1ใน3นอนหลับพักผ่อนอีก1ใน3ของชีวิตทีเดียวดังนั้นเวลาสำหรับสร้างบารมีจึงเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงรีบสั่งสมบุญแม้เป็นบุญเพียงเล็กน้อยก็ต้องทำกันตลอดเวลาทุกอนุวินาทีสักวันหนึ่งบารมีก็จะเต็มเปี่ยมเองเหมือนน้ำหยดลงมาทีละหยดยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้ดูหมิ่นในบุญแม้จะทำบุญเพียงนิดเดียวเช่นตักข้าวใส่บาตรเพียงทัพพีเดียว

ก็ยังส่งผลให้ไปบังเกิดในสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรดูถูกบุญว่าเล็กน้อยเมื่อทำบุญด้วยใจที่ผ่องใสทำถูกเนื้อนาบุญอานิสงส์ผลบุญก็ย่อมยิ่งใหญ่ไพศาลนับประมาณไม่ได้ในสมัยพุทธกาลชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงกระทำอนุโมทนาตรัสแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคทรัพย์สมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองและไม่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมไม่ได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนให้ทานด้วยตนเองและชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาจบแล้วอุบาสกคนหนึ่งมีความปรารถนาจะได้บุญใหญ่เขาได้กระทำเหตุที่เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงกราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันพรุ่งนี้ขอพระองค์ได้โปรดรับภิกษาของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าต้องการพระภิกษุจำนวนเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าต้องการทั้งหมดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงเมตตารับการอาราธนาของเขาอุบาสกนั้นได้เดินประกาศข่าวบุญแก่ชาวเมืองเชิญชวนมหาชนทั้งหลายให้มาถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกโดยมีการรวบรวมข้าวปลาอาหารหวานข้าวทุกชนิดแล้วมาช่วยกันจัดเตรียมภัตตาหารในที่เดียวกันเมื่อวาสกประกาศข่าวบุญไปอย่างนั้นก็มีชาวเมืองมากมายนำเอาอาหารและจตุปัจจัยทายธรรมมาร่วมบุญด้วยอุบาสกได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรด้วยใจที่เบิกบานเขาเดินประกาศข่าวบุญไปจนถึงหน้าร้านของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความตระหนี่เมื่อเศรษฐีเห็นอุบาสกมาบอกบุญที่หน้าร้านของตนก็รู้สึกขัดเคืองว่าทำไมไม่นิมนต์พระให้พอเหมาะแก่กำลังของตนมาเที่ยวรบกวนชาวบ้านอย่างนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เศรษฐีก็ร่วมบุญมานิดหน่อยเพราะกลัวเสียหน้าโดยใช้นิ้วมือสามนิ้วหยิบข้าวสารและถั่วให้เล็กน้อยลิ้นเนยใสและน้ำอ้อยให้อีกนิดหน่อยอุบาสกก็รับของเหล่านั้นและขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วแยกของไว้ไม่ให้ปะปนกับของคนอื่นเมื่อเศรษฐีเห็นการกระทำของอุบาสกจึงเกิดความสงสัยได้ส่งลูกน้องของตนติดตามอุบาสกนั้นไปเพื่อดูว่าเขาจะเอาสิ่งของของตนไปทำอะไรอุบาสกก็ได้เอาของที่ท่านเศรษฐีให้มาผสมรวมกับของชาวเมืองและกล่าวว่าขอให้ท่านเศรษฐีได้อานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในการร่วมบุญครั้งนี้ด้วยเมื่อลูกน้องเศรษฐีได้ฟังและได้เห็นดังนั้นก็กลับ

ไปรายงานให้เศรษฐีทราบแต่เศรษฐีก็ยังระแวงอีกว่าอาจจะถูกอุบาสกนั้นประจานตนเองในท่ามกลางพุทธบริษัทเพราะบริจาคทานอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้พกมีดแล้วตรงไปยังบ้านของอุบาสกโดยยืนอยู่ข้างหลังอุบาสกถ้าหากอุบาสกบอกแก่คนอื่นว่าเขาเป็นคนตรณีเศรษฐีก็จะแทงอุบาสกนั้นครั้นอุบาสกได้ถวายพระตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์แล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ชักชวนมหาชนมาร่วมกันถวายทานในครั้งนี้มากมายทุกคนก็ให้สิ่งของต่างๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขออานิสงส์ที่จะบังเกิดขึ้นจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทุกคนเทอญเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็เกิดความร้อนใจคิดว่าเรามาในวันนี้หมายจะมาทำร้ายอุบาสกแต่เขากลับให้เราได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่แม้เราจะให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้ดูหมิ่นในทานของเราเลยถ้าเราไม่ขอโทษเขาเทวดาจะต้องลงโทษเราแน่คิดดังนั้นแล้วเศรษฐีจึงได้หมอบลงแทบเท้าของอุบาสกและขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกจึงถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเศรษฐีจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระพุทธองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดจึงตรัสกับอุบาสกว่าขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยบุคคลถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าเล็กน้อยเพราะว่าบุคคลผู้ฉลาดในการทำบุญย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญโดยลำดับเปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดฝาย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญกันไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสต้องทำให้เต็มที่อย่าดูหมิ่นบุญแม้บุญนั้นจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยแต่เมื่อเราสั่งสมบุญบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นบุญใหญ่ได้ถ้าอยากได้บุญมากก่อนทำบุญเราก็ต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เมื่อถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นความวิบัติจะเข้ามาปะปนไม่ได้แต่ถ้าทำบุญด้วยความหงุดหงิดถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นก็จะนำเอาความวิบัติติดมาด้วยบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามอย่าขาดในการบำเพ็ญบุญและนักสร้างบารมีที่ฌานฉลาดจะต้องทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญและทำด้วยใจที่ผ่องใสรู้จักเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดีๆเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนในการสร้างบารมีให้เต็มที่เพราะในการบำเพ็ญบุญกุศลทุกครั้งจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามหากจิตใจของเราผ่องใสจะเป็นเหตุให้กระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ไหลผ่านกระแสใจของเราตลอดเวลาทำให้เราเป็นผู้มีบุญมากและบุญนี้จะตามส่งผลไปทุกภพทุกชาติดังนั้นทุกครั้งที่เราจะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาให้ทำด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รักษาใจให้หยุดนิ่งไม่หงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจ

ต้องให้ใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลล้วนๆโดยทำใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาถ้าเราทำได้อย่างนี้ผลบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนอย่างเต็มที่ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพอรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่161จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ขอพระราชทานไพร่พลและพาหนะรวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการก่อสร้างอีกทั้งได้ขอพระกรุณาโปรดให้เปิดเรือนจำทั้ง4แห่งโดยขอให้นักโทษทั้งหลายเหล่านั้นได้เดินทางไปด้วยเพื่อเป็นกำลังในการสร้างพระราชวังพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงอนุญาตให้มโหสถทำตามความปรารถนาได้ทุกประการหลังจากรวบรวมไพร่พลพาหนะและผู้ช่ำชองในศิลปะนั้นๆเป็นกองพลใหญ่ตามที่ต้องการแล้วมโหสถจึงได้ยกขบวนนั้นออกจากมิถิลานครแล้วมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครในทันทีในระหว่างทางมโหสถบัณฑิตได้ช่างที่ติดตามขบวนมาช่วยกันสร้างพระพลาที่ประทับปลายทางไว้เป็นระยะทุกๆ1โยชน์แล้วจัดสรรอำมาตย์ให้เฝ้าประจำอยู่แต่ละพระพลาพร้อมสั่งกำชับด้วยว่าในเวลาที่พระราชาของพวกเราได้เสด็จกลับมิถิลานครพร้อมด้วยพระนางปัญจาลจันทีขอพวกท่านจงถวายการปรนนิบัติแด่ทั้งสองพระองค์โดยการเตรียมจัดช้างม้าและรถไว้ให้พร้อมทั้งคอยระวังป้องกันมิให้กองกำลังของฝ่ายปัญจาลนครติดตามมาได้เพื่อให้พระองค์เสด็จถึงมิถิลานครโดยเร็วที่สุดเมื่อเดินทางถึงฝั่งแม่น้ำคงคามโหสถได้สั่งการว่าให้อานันทะพาช่างไม้300 คนไปเตรียมต่อเรือขนาดใหญ่

ไว้300ลำแล้วหาไม้ที่จะใช้สร้างพระนครตัดเอาเฉพาะไม้ชนิดเบาแล้วบรรทุกเรือที่เตรียมไว้ล่องเรือมาส่งให้โดยเร็วจากนั้นมโหสถพร้อมกองกำลังที่เหลือก็พากันลงเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งทันทีที่เหยียดเท้าก้าวแรกลงบนดินแดนของฝ่ายศัตรูมโหสถก็ได้เริ่มต้นกำหนดแผนการไว้ในใจคำนวณนับระยะทางที่ก้าวเดินเป็นการวัดระยะทางเพื่อให้ทราบว่ามีระยะทางจากนี้ถึงนี้นะใกล้ไกลเพียงใดทางใดสะดวกปลอดภัยบริเวณใดควรสร้างอุโมงค์บริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระนครและบริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระราชนิเวศหลังใหม่ครั้นกำหนดที่ตั้งพระนครเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วมโหสถจึงขึ้นรถม้าเร่งเดินทางเข้าสู่พระราชวังเพื่อถวายบังคมพระเจ้าจุลนีข่าวการเดินทางมาของมโหสถบัณฑิตและคณะชาวมิถิลานครเรื่องลือไปทั่วปัญจาลนครชาวเมืองทั้งหลายเคยได้ยินกิตติศัพท์ของมโหสถบัณฑิตมานานก็ใคร่จะได้เห็นตัวจริงของมโหสถให้เต็มตาจึงต่างชักชวนกันมารอดูขบวนของมโหสถแน่นขนาดตลอดสองข้างทางขณะที่ขบวนของมโหสถบัณฑิตผ่านประตูเมืองเข้ามาเสียงกึกก้องเกลียวกราวของมหาชนก็ยิ่งดังสนั่นวันไหวต่างก็พูดคุยกันว่าเนี่ยหรือมโหสถแห่งมิถิลานครที่ขับไล่กองทัพใหญ่ของเหนือหัวเราน่ะพร้อมกับกองทัพของพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์แตกกระจัดกระจายเหมือนกว้างก้อนดินไล่กาน่ะช่างรูปงามจริงๆดูท่าทางองค์อาจยิ่งนักสมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแห่งมิถิลานครฝ่ายพระเจ้าจุลนีทรงสนพระทัยติดตามข่าวคราวของมโหสถอยู่ทุกระยะเมื่อทรงสดับว่าบัดนี้ขบวนของมโหสถบัณฑิตเข้าสู่ภายในเมืองแล้วเท้าเธอก็ยิ่งทรงโสมนัสยินดีพระพักผ่องใสด้วยทรงดำริว่ามโหสถเอ๋ยเจ้าดิ้นรนมาหาคมดาบของข้าแท้ๆอีกไม่ช้าเนี่ย

ทราชก็ต้องมาแน่คราวนี้ล่ะเจ้าสองคนอย่าได้หวังเลยว่าจะรอดพ้นเงื้อมือของข้าไปได้ข้าจะประหารซะทั้งคู่ถึงตอนนั้นความปรารถนาของข้าจะเต็มเปี่ยมราชสมบัติในสกลชมพูทวีปก็จะต้องตกเป็นของข้าทั้งหมดทรงรำพึงด้วยพระมนัสอันปราปลื้มเมื่อขบวนของมโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงเขตประตูพระราชวังแล้วมโหสถจึงให้หยุดขบวนแล้วบอกให้นายทวารบาลไปกราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีถึงการมาเข้าเฝ้าของตนครั้นแล้วพระเจ้าจุลนีจึงทรงประทานพระบรมราชานุญาตให้มโหสถและคณะเข้าเฝ้าณท้องพระโรงมโหสถและคณะได้เข้าเฝ้าถวายบังคมยืนอยู่ณที่อันสมควรลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงปฏิสันถานมโหสถตามสมควรแล้วก็ทรงมีพระดำรัสถามถึงพระเจ้าวิเทหราชว่าพ่อบัณฑิตพระราชาของเธอเนี่ยจะเสด็จมาเมื่อไหร่ล่ะมโหสถกราบทูลอย่างนอบน้อมว่าพระองค์จะเสด็จมาน่ะก็ต่อเมื่อข้าพระองค์ทรงข่าวไปทูลเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีไม่ทรงทราบมาก่อนว่าพระเจ้าวิเทหราชจะเสด็จตามมาในภายหลังพระองค์จึงตรัสถามมโหสถตรงๆว่าเหตุใดเธอถึงล่วงหน้ามาก่อนน่ะไม่นำเสด็จพระองค์มาด้วยกันเล่าขอเดชะข้าพระองค์ได้รับพระบรมราชโองการจากเจ้าเหนือหัวให้มาสร้างพระราชนิเวศเตรียมไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อเสด็จมาสู่ปัญจาลนครพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงทราบเช่นนั้นก็ตรัสชื่นชมมโหสถว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตเธอจงอย่ารอช้าอยู่เลยรีบเร่งเตรียมการต้อนรับพระราชาของเธอให้เต็มที่แม้เธอเองเนี่ยก็จงพำนักอยู่ในที่นี้ให้สุขสำราญเถิดและจงรอคอยไปจนกว่าเจ้าเหนือหัวของเธอน่ะจะเสด็จมาถึงก็แล้วกันพระองค์ตรัสดังนี้แล้วก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานจัดเรือนที่พักรับรองให้แก่มโหสถและคณะผู้ติดตามพร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้อีกเป็นอันมากและยังได้รับสั่งกับมโหสถต่อไปอีกว่าพ่อมโหสถถ้าเธอคงไม่ลำบากใจเราจะขอให้เธอน่ะจงช่วยดูแลกระทำภารกิจที่เห็นว่าสมควรแก่เราบ้างสิ่งใดที่ควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทนุบำรุงให้แข็งแรงเราขอให้เธอใช้ความเป็นบัณฑิตน่ะมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราทีจนขวาพระราชาของเธอจะเสด็จมาน่ะทั้งนี้เป็นการแสดงให้มโหสถบัณฑิตตายใจว่าทั้งสองเมืองจะเป็นทองแผ่นเดียวกันจริงๆ จึงเปิดโอกาสให้มโหสถบัณฑิตได้ช่วยดูแลพัฒนาเมืองในช่วงเวลาสั้นๆและอีกประการหนึ่งก็มีความมั่นใจว่าแผนการทั้งหมดที่หลอกให้พระเจ้าวิเทหราชและมโหสถเข้ามาสู่เมืองแล้วประหารชีวิตนั้นไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนแต่ว่าบัณฑิตก็คือบัณฑิตย่อมล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่เสมอด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้รับข้อมูลอย่างแท้จริงดังเช่นมโหสถบัณฑิตที่สามารถล่วงรู้แผนการอันชั่วช้าของพระเจ้าจุลนี
และ

เกวัฏอย่างทะลุปรุโปร่งส่วนว่ามโหสถเมื่อได้โอกาสทองแล้วจะมีแผนการอย่างไรโปรดติดตาม

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

ลูกเป็นคนไทยดินแดนแม่เกิดที่จังหวัดยะโสธรปัจจุบันอยู่ที่เมืองไซธรรมะประเทศญี่ปุ่นลูกก็รู้จักศูนย์โตเกียวกับเพราะเหตุบังเอิญค่ะบุญบันดาลจ้ะวันนั้นมีเพื่อนคนไทยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำบุญกับพระภิกษุที่จะมาฉันเพลที่บ้านคนรู้จักคนหนึ่งเพียงแค่ได้รู้ข่าวว่ามีพระภิกษุมาที่ญี่ปุ่นลูกก็ดีใจตื่นเต้นมากที่จะได้ทำบุญในวันนั้นก็รีบไปทันทีต่อมาเพื่อนก็ได้เชิญไปที่ศูนย์โตเกียวเมื่อไปถึงครั้งแรกลูกถึงอุทานโอ้ว้าวเจอพระรัตนตรัยแล้วได้ทำบุญตักบาตรแล้วปัจจุบันลูกมีสามีมีชายญี่ปุ่นมีลูกชาย2คนเป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากแต่ชีวิตในวัยเด็กของลูกสิคะลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากคือได้อยู่กระต๊อบหลังเล็กๆหลังคามุงหญ้าคาในวัยเด็กลูกหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปจะใช้วิธีลากไถแต่ไถก้นไปกับพื้นมาเดินได้มาอยู่ที่3ขวบเนี่ยเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นเลยใช่ไหมมาถึงวัยไปโรงเรียนทุกเช้าลูกก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าต้องขี่บัฟฟาโลไปเลยขี่คาราบาวไปส่งให้พ่อแม่ใช้ไถนะนี่ควบไปเลยส่วนพ่อก็เป็นคนแบกคันไถนี่คนละไถกันพอส่งคาราบาวให้พ่อเสร็จลูกก็ต้องรีบวิ่งไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเมื่อเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านแล้วต้องช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่าง

กว่าจะเสร็จกรรมมืดค่ำทุกวันทุกเช้าวันไหนที่พ่อเมาเหล้าแล้วเบี้ยวไม่ได้ไปไถนาวันนั้นลูกก็ต้องควบคาราบาวไปไถนาเองเดี๋ยวฟังต่อนะจ๊ะชุดนักเรียนที่ลูกใช้ใส่ไปโรงเรียนก็มีเพียงชุดเดียวใส่เช้าตอนเย็นก็รีบถอดเพราะกลัวเลอะอาทิตย์หนึ่งก็ซักหนึ่งครั้งเออแต่เรียนป.4ยังไม่ทันจบก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานจนกระทั่งมาปี2523ลูกอายุได้16ปีวันนั้นลูกกำลังดำนาซึ่งเป็นนาแก่นดินแข็งมากดำนาไม่ลงสักทีทีนี้มือก็เจ็บสิและขับแค้นใจขับแค้นใจมากกับความลำบากครั้งนี้คิดว่าทำไมชีวิตเราต้องลำบากอย่างนี้นะลำบากเหลือเกินต่อไปจะไม่ทำนาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมคิดว่าจะไปกรุงเทพไปได้พอดีมีพี่หญิงข้างบ้านคนหนึ่งทำงานอยู่กรุงเทพลูกจึงตัดสินใจจากกระเป๋าเสื้อผ้าไปกับพี่ผู้หญิงทันทีตอนนั้นมีค่ารถอยู่ประมาณ150บาทแล้วลูกก็จากบ้านนามากรุงเทพชีวิตในกรุงเทพเริ่มทำงานจากแม่บ้านทำมาอยู่ได้ประมาณ5ปีกว่าจนได้มาทำงานบ้านในร้านเสริมสวยต่อมาก็ฝึกทำผมให้มาทำผมเก่งขึ้นเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นลูกส่งไปให้พ่อแม่ทุกเดือนแต่พ่อน่ะสิกลับเอาเงินไปซื้อเหล้าพอเมาเหล้าแล้วงานการก็ไม่ทำเมื่อลูกอายุได้25ปีลูกก็มีสามีคนแรกเขาเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์เราชาวบ้านอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันต่อมาเขาเรียนจบต้องย้ายไปทำงานที่จังหวัดลพบุรีช่วงแรกก็ไปมาหาสู่กันอยู่ต่อมาก็ค่อยห่างไปเราจึงแอบไปหาเขาได้ที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเห็นเสื้อผ้าผู้หญิงคนอื่นอยู่ในบ้านเขาลูกเสียใจมากแต่ต่อมาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองตั้งท้อง1เดือนจึงโทรไปถามพ่อของเด็กเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมในส่วนลูกยังตัดสินใจทำแท้งตอนนั้นลูกอายุได้27ปีต่อมาเมื่อลูกอายุได้29ปีปี36มีคนชักชวนให้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าไปทำงานแล้วได้เงินเยอะลูกได้ยินดังนั้นก็สนใจเพราะตอนนั้นพ่อป่วยเป็นโรคตับแข็งเพราะดื่มเหล้าแล้วก็เป็นอัมพาตด้วยซึ่งต้องใช้เงินมากในการรักษาพ่อเขาจึงชวนลูกไปหาในหน้าในหน้าก็บอกว่าเขาจะเอาเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ก่อนแต่ลูกต้องทำงานใช้หนี้นำเงินมาใช้คืนให้เขาเป็นเงิน 6-7 แสนบาทในสุดลูกก็ได้มาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยเริ่มทำงานอยู่ที่ร้านอาหารไทยเป็นคนเสิร์ฟอาหารทำได้ประมาณเดือนหนึ่งลูกก็เห็นว่าใช้หนี้ไม่ทันแน่นอนเจ้าของร้านจึงแนะนำให้ลูกไปทำงานในร้านสแน็คซึ่งต้องเรียนเหล้าและดื่มเหล้ากับแขกทำงานได้ประมาณ1เดือนก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันเขามาเที่ยวที่ร้านและลูกเคยไปกับเขา2ครั้งเขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยลูกเพราะเขาชอบลูกมากเขาตั้งเงินมาถ่ายตัวลูกจำนวน1ล้านบาททั้งที่ลูกเป็นหนี้ไม่ถึงแต่ก็จำยอมค่ะตั้งแต่นั้นมาลูกจึงได้ออกจากขุมนรกบนดินสามีน่ะเป็นคนไม่หล่อหรอกแต่ว่าใจดีแล้วสามีก็ได้ให้เงินลูกส่งไปให้ที่บ้านจนมีเงินเก็บปลูกบ้านหลังใหม่ได้สามีน่ะเป็นคนดีมากดีกับลูกทุกอย่างตามใจลูกทุกอย่างลูกขอสารภาพด้วยความสุจริตใจว่าลูกรักสามีมากๆค่ะ22เมษายนที่ผ่านมาลูกไปร่วมงานที่ศูนย์โตเกียวเป็นวันบุญใหญ่พิเศษที่ลูกปลื้มปิติมากๆค่ะลูกยังคงรักษาใจปิติต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่24เมษายนวันนี้ลูกได้ขับรถแวนไปถึงบริเวณสี่แยกที่ไม่มีไฟแดงได้ถูกรถอีกคันหนึ่งชนรถของลูกหมุนเป็นวงกลม 3-4 รอบกระจกด้านหน้าและด้านที่ลูกนั่งแตกรถบุบท้ายรถยุบไปคืบกว่าพอตั้งสติได้ลูกก็นึกถึงหลวงปู่คุณยายที่ได้มาช่วยลูกไว้นึกถึงบุญที่ได้ทำ

โรงพยาบาลมีอาการแค่รอยหนังถลอกเลือดซึมนิดๆเท่านั้นหมอกลับบ้านได้เลยตำรวจบอกลูกว่าคุณนี่โชคดีมากที่สุดคนอื่นสภาพรถอย่างนี้ต้องตัดแขนตัดขากันเลยนะวันนั้นเป็นวันที่ลูกยากที่จะลืมเลยค่ะพองลูกดื่มเหล้ามาเป็นเวลานานทำให้เป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตอยู่10ปีเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งเมื่ออายุได้64ปีพ่อสามีกับแม่สามีใจดีกับลูกมากให้เงินลูกไว้ใช้จ่ายทุกเดือนก่อนที่ลูกจะไปอยู่กับครอบครัวนี้ทุกคนในบ้านต่างซื้ออาหารกินกันเองเพราะพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันตั้งแต่อายุ50ปีแล้วทะเลาะกันเรื่อยมาแยกกันกินแยกกันนอนแต่ภายหลังทุกคนในครอบครัวต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะลูกคอยดูแลทุกคนเป็นอย่างดีค่ะครั้งหนึ่งลูกตั้งกองเป็นประธานกฐิน 1M เพื่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีลูกเก็บเงินได้ประมาณครึ่งเดียวลูกจะไปขอจากพ่อสามีท่านก็ให้เงินลูกมาทำบุญจนสามารถปิดกองกฐินได้ค่ะและพ่อสามีก็ยังเคยร่วมบุญสร้างองค์พระแกนกลางด้วยค่ะพ่อสามีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาอายุได้73ปีแม่สามีเป็นคนไม่ชอบเลยล่ะเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำเป็นโรคหลงหลมลืมๆปัสสาวะจะออกมาก็ไม่รู้ตัวเสมอแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอบอกว่าเครียดโรงพยาบาลแม่สามีสูบบุหรี่ตลอดชีวิตเลยและเสียชีวิตก่อนพ่อสามีเพียง5เดือนด้วยโรคปอดรวมอายุได้72ปีคำถามลูกมีบุพกรรมใดจึงเริ่มหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปทางใช้วิธีลากไถก้นไปตามพื้นอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะมาเดินได้เมื่ออายุได้3ขวบชาติต่อไปลูกจะเป็นอย่างนี้อีกไหมคะแล้วจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรแล้วทำไมชีวิตลูกต้องเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากลำบากมากเรียนจบแค่ป.3 เท่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไรคะก็แค่รวยอย่างเดียวเลยมีกรรมอะไรมาบีบคั้นให้ลูกต้องมาทำแท้งหรือไม่คะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและลูกควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปคะกรรมไหนที่ทำให้ลูกต้องมาทำงานในร้านสแน็คแต่ก็ทำแค่เพียง1เดือนเท่านั้นและบุญใดที่ทำให้ลูกได้มาเจอสามีที่ดีนำเงินมาถ่ายตัวลูกสามีของลูกและตัวลูกเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาหรือเปล่าคะแล้วเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะวิบากกรรมใดจึงทำให้ลูกเกิดอุบัติเหตุและด้วยบุญอะไรจึงช่วยลูกแทบไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยทั้งยังมีคนมาจัดการช่วยเหลือทุกๆอย่างทั้งเรื่องตำรวจการนำรถไปซ่อมหรือมีรถโรงพยาบาลมารับไปตรวจสุขภาพอีกทั้งมีเพื่อนมารับกลับไปส่งที่บ้านอีกด้วยค่ะบุพกรรมใดทำให้พ่อเป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตมานานนับ10ปีแล้วทำไมช่วงท้ายของชีวิตพ่อจะมีอาการท้องบวมโตที่เต็มไปด้วยน้ำพ่อตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ทำไมพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันตอนทั้งสองตายแล้วไปไหนลูกติดสั่งพระประจำตัวให้ท่านทั้งสองคนท่านได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่มีอะไรฝากบอกมาถึงลูกและสามีบ้างคะตอนที่พ่อสามียังมีชีวิตอยู่ท่านมักจะทำบุญปิดกองให้ลูกเสมอทำให้ลูกสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายและท่านยังสร้างพระแกนกลางหนึ่งองค์พ่อสามีจะมีส่วนในบุญที่ทำอย่างไรคะและลูกเคยเป็นญาติกับพ่อแม่สามีมาในอดีตหรือเปล่าคะลูกชายสองคนของลูกได้มาบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ได้บวชทุกปีลูกชายคนโตบอกว่าโตขึ้นยังไม่แต่งงานอยากจะบวชเป็นพระลูกชายสองสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะแล้วก็จะบวชเป็นพระได้ตลอดชีวิตไหมคะลูกมีเพื่อนกันมิตรสองคนที่สร้างบารมีมาด้วยกันมาตลอดเลยเราทั้งสามคนตั้งใจจะเป็นผู้นำบุญชวนคนมาทำบุญโดยนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านแต่ก็มักจะมีปัญหาคือความคิดของเราสามคนไม่ลงรอยกันเลยทำให้งานไม่สำเร็จจะต้องแก้ไขอย่างไรคะเราทั้งสามคนเคยสร้างบารมีลูกมาอย่างไรคะลูกเป็นคนพูดไม่ชัดเวลาไปบอกบุญใครก็ไม่มีใครเชื่อถือ
เป็นเพราะบุพกรรมไหนคะเตรียมสันนิษฐานให้ดีนะจ๊ะลูกมีบุญพอที่จะเป็นผู้นำบุญและสร้างวัดในจังหวัดที่ลูกอยู่ได้ไหมคะหรือมีใครที่มีบุญพอที่จะเป็นผู้นำบุญและสร้างวัดได้ไหมคะเขาคนนั้นได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วหรือยังคะคือเธออยากจะสร้างวัดมากเธอถึงตั้งคำถามอย่างนี้มาประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากบางครั้งไหวรุนแรงจนทำให้คนตายครั้งละเป็นแสนชาวญี่ปุ่นไปทำกรรมอะไรมาคะถึงต้องมาอยู่ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวพระอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษากับลูกมาอีกแล้วและเป็นพระอาจารย์โครงการเลี้ยงลูกชายทั้งสองของลูกมาบวชเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพทำมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาสร้างบารมีรอบสองหรือไม่คะสุดยอดเลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาลูกต้องใช้ก้นไถพื้นแทนการเดินมา3ปีกว่าอย่างนี้ดีกว่ากว่าจะเดินได้กับ3ขวบแล้วเพราะกำเนิดดีตอนเป็นวัยรุ่นมักชอบแกล้งเอาเชือกผูกขาหลังลูกสุนัขแล้วก็ให้มันเดินก็ทำให้มันเดินไม่ถนัดบ่อยครั้งแต่ก็ปล่อยมันภายหลังทุกครั้งจึงทำให้บาปกรรมไม่หนักหนาเท่าไหร่โดนแค่3ปีแค่นั้นนี่บาปกรรมนี่มาส่งผลให้ไถก้นไถ3ปีจ้ะจะแก้ไขก็อย่าไปทำอย่างนั้นอีกในชาตินี้นะจ๊ะแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานเจตให้พ้นจากกรรมนี้แล้วทิศบุญให้กับสัตว์ที่เราไปแก้งเขาไว้จ้ะลูกเกิดมาในครอบครัวยากจนในเรียนแค่ป.3เพราะนี่ต้องตอบได้ทุกคนแล้วล่ะความตนีถูกจ้องจ้ะแล้วก็มีมานะถือตัวในชาติเกิดในตระกูลสูงในอดีตมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนว่าง่ายมันทำทานได้มากๆและติดฐานเจติพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกต้องมาทำแท้งเพราะวิบากกรรมการมีในอดีตในชาติที่เป็นผู้ชายจะช่วยไปทำผู้หญิงเขาท้องจนเขาต้องไปทำแท้งมาส่งผลจ้าจะแก้ไขก็จะต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอแล้วติฐานจิตในพ้นจากวิบากกรรมนี้อีกทั้งต้องอุทิศบุญไว้ให้เด็กในครรภ์ที่ถูกทำแท้งบ่อยๆด้วยจ้าลูกต้องมาทำงานในร้านสแน็ค1เดือนเพราะเป็นเศษกรรมจากชาติเป็นชายเจ้าชู้และชอบเที่ยวในร้านบาร์ที่มีผู้หญิงคอยบริการทุกอย่างตามต้องการมาส่งผลจ้ะแต่เพราะเป็นเศษกรรมจริงเจอแค่1เดือนลูกจะมาเจอสามีที่ดีเพราะบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมารวมกับบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตและบุญที่เคยทำร่วมกับสามี3บุญนี้มาส่งผลจึงทำให้ชีวิตพ้นจากสภาพที่ไม่ดีจ้ะลูกและสามีก็เคยเป็นดาริ่งกันเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตและเคยร่วมสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามกำลังจ้ะลูกเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอันใดเลยทั้งมีคนมาช่วยจัดการช่วยเหลือทุกอย่างทั้งเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนำรถไปซ่อมมีรถจากโรงพยาบาลมารับไปตรวจสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนมารับกลับไปบ้านเพราะกรรมฆ่าสัตว์อาหารเช่นฆ่าหมูในอดีตว่าส่งผลให้ได้รับอุบัติเหตุแต่ว่ามีบุญในอดีตและปัจจุบันที่เคยสร้างไว้เช่นถวายพระตาอาหารน้ำปัณณะนี่มาช่วยไว้กับสงเคราะห์ญาติปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นมาส่งผลให้ไม่ได้รับบาดเจ็บและมีคนมาช่วยเหลือจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะแต่อายุวันนะสุขะพระปฏิภาณนี่พาไปโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตมานาน10ปีจนทั้งชีวิตพ่อมีอาการท้องบวมโตเต็มไปด้วยน้ำเพราะกำดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้งทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปทันทีเลยจ้าไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหานรกขุม5ทันทีโดยกำดื่มสุรากำลังโดนนายนริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นจากมหานรกมาแล้วจึงจะได้รับบุญที่อุทิศนี้จ้ะ
็ 6,000 ล้านล้านปี

พ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันเพราะทิฏฐิหรือความเห็นไม่ตรงกันเป็นหลักแค่นั้นแหละจ้ะตายแล้วพ่อสามีก็ไปเป็นเทพบุตรสุดล้อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่ลูกไปชวนท่านทำกับหมู่คณะนะจ๊ะแม่สามีก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่สร้างพระให้ท่านทั้งสองก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะพอสามีตอนมีชีวิตอยู่มักทำบุญปิดกองให้ลูก

บางชาติช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีบางชาติโดยเฉพาะลูกชายคนโตจะมีผังบวชมากกว่าลูกชายคนเล็กแต่ก็ยังไม่หนาแน่นมากนักต้องคอยประคับประคองให้ดีเมื่อตอนโตขึ้นจ้าลูกมีเพื่อนกัลยาณมิตรสองคนที่ทำหน้าที่ผู้นำบุญชวนคนมาทำบุญแต่ความคิดเห็นมักไม่ค่อยจะลงรอยกันทำให้งานไม่สำเร็จนั้นเพราะต่างคนต่างก็นั่งสมาธิน้อยจึงทำให้ใจไม่ค่อยจะละเอียดเมื่อใจไม่ละเอียดจิตก็หยาบพอจิตหยาบความคิดก็หยาบพอความคิดหยาบความเห็นจึงไม่ลงรอยกันแต่ถ้าจะแก้ไขก็ให้นั่งสมาธิให้มากๆใจจะได้หยุดแล้วก็เยือกเย็นอีกทั้งจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันจะลดทิฏฐิมานะลงเองยอมกันได้ด้วยความสมัครใจจะมีข้อขัดแย้งกันน้อยลงและจะมุ่งไปสู่จุดหมายการสร้างบารมีอย่างเดียวจ้านั่งสมาธินี่แหละจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจไปสู่แหล่งแห่งสันติสุขแห่งความรักและสามัคคีหวังดีซึ่งกันและกันจ้าลูกทั้งสามคนเคยร่วมกันสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงที่ผ่านมาก็มักจะกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดนี่แหละเออก็พูดดีๆกันสักก็หมดเรื่องเพราะคำพูดดีๆก็มีอยู่ในตัวของเราวันนี้เดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็กลับมาดีกันก็เป็นอย่างนี้แหละในชาติที่ผ่านมาผังนี้ยังติดตัวมาชาตินี้ให้ลื้อผังซะนะลูกนะทั้งสามคนนั่นแหละถ้าฟังอยู่ถ้ารักครูไม่ใหญ่จะไปที่สุดแห่งธรรมด้วยกันดีกันซะลื้อผังนี้ซะให้พูดดีๆคิดดีๆพูดดีๆแล้วก็ทำดีร่วมกันวัดจะได้สร้างเสร็จจ้ะลูกจะเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยชัดทำให้คนเวลาไปชวนคนทำบุญคนมักจะไม่ค่อยช่วยเหลือไม่เชื่อถือพระในอดีตลูกมักชอบพูดจาล้อเลียนเพื่อนที่พูดไม่ชัดเห็นไหมจ๊ะปฏิกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้เป็นอย่างนี้จ้ะเรื่องการสร้างวัดนี้จะต้องรวมมือกันเป็นทีมจึงจะสำเร็จได้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเดียวแหละต้องรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าทะเลาะกันในจังหวัดที่ลูกอยู่ก็มีผู้มีบุญอยู่จำนวนหนึ่งที่สามารถรวมตัวกันสร้างวัดให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ถ้าลูกทุกคนนั่งสมาธิมากๆแล้วติดฐานจิตใครมีผู้มีบุญนั่งกล่าวได้มารวมตัวสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างบารมีให้สำเร็จให้จงได้ให้อธิษฐานจิตบ่อยๆจ้ะให้นึกคิดกันอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากบางครั้งไหวรุนแรงจนทำให้คนตายเป็นแสนคนนั้นก็เป็นเรื่องกรรมส่วนตัวหลากหลายของแต่ละคนนำมารวมกันในสถานที่เกิดเหตุนั้นเช่นกรรมปานาติบาตของแต่ละคนนึงดูดให้มารวมกันฆ่าสัตว์มั่งฆ่ามนุษย์มั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ต่างกรรมต่างวาระแต่ว่ามารวมกันในที่เดียวกันณสถานที่เกิดเหตุจนตายเป็นแสนคนจ้ะส่วนบางคนบางที่ไม่ถึงตายแค่บาดเจ็บบ้างก็เป็นเรื่องของกรรมหนักกรรมเบาไม่เท่ากันพระอาจารย์ได้คอยคำปรึกษาแนะนำลูกพุทธนรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งองค์พระภายในกราบดุสิตบุรีวงศ์บุญวิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาสร้างบารมีได้สองรอบจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงศ์บุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลย

0: กันยายนพุทธศักราช2567ปลื้มบุญกฐินบุญทอดกฐินสามัคคีซึ่งเป็นกาลทานปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีระยะเวลาแค่เดือนเดียวเราจะได้ถวายไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ได้ถวายทายธรรมเพื่อจะได้นำมาทำงานพระศาสนาให้ลูกทุกคนมีความปลื้มปีติยินดีภาคภูมิใจในตัวของเราเองว่าสิ่งที่เราทำนี้แม้แต่ชาวสวรรค์ก็ทำไม่ได้ทำได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นมนุษย์ที่มีอยู่ตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลก็มีไม่มากที่จะทำได้อย่างนี้โดยเฉพาะโลกของเราใบนี้ชมพูทวีปนี้ 6-7,000 ล้านคนที่จะทำอย่างเราก็มีไม่กี่คนในจำนวนไม่กี่คนเราเป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความปีติและภาคภูมิใจในสิ่งที่เราจะได้ทำกันต่อไปให้มีความปลื้มปีติยินดีกันอย่างนี้
1: สาธุ
0: ถ้าเราสั่งสมความดีกันในทุกๆวันไม่ให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเราจะหลงรักตัวเองว่าเราช่างเป็นคนดีดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ดำเนินชีวิตอันประเสริฐได้ใช้วันเวลาในโลกมนุษย์นี้อย่างถูกหลักวิชาเราจะมีความปลื้มปีติยินดีภาคภูมิใจในตัวของเรามากขึ้นมากขึ้นในระดับที่เรามีความสุขทุกวันและความสุขนี้ก็จะขยายไปสู่เพื่อนมนุษย์ผู้ที่อยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามกระแสแห่งความสุขภายในก็จะขยายออกไปในบรรยากาศจะไปกระทบใจเขาเราจะอยู่ในสายตาของเพื่อนมนุษย์ไม่เฉพาะเทวดาเท่านั้นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในใจเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึ้นมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นดีขึ้นในระดับที่ใครเห็นแล้วอยากทำตามอยากมีความแตกต่างจากที่เคยเป็นมาอยากเป็นคนใหม่ที่เขาอยากจะเป็นซึ่งแต่เดิมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อเห็นเราเป็นต้นแบบอย่างนี้เขาก็รู้แล้วว่าคำตอบอยู่ที่ตรงนี้คืออยากเป็นคนอย่างที่เราเป็นแล้วความสุขก็ขยายไปในทุกหนทุกแห่งลูกทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกเป็นต้นบุญเหมือนต้นน้ำแหล่งกำเนิดของน้ำแต่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของบุญแหล่งกำเนิดของแสงสว่างมันก็จะค่อยๆขยายกันออกไปอย่างนี้ลูกทุกคน จะต้องตรึกนึกถึงดวงบุญใสๆด้วยใจที่เบิกบานเราจะมีความบันเทิงทั้งในโลกนี้และในเทวโลกเราจะต้องตั้งผังชีวิตของเราระหว่างการสร้างบารมีในวัฏสงสารเพื่อไปที่สุดแห่งธรรมจะไปแค่สองภพภูมิเท่านั้นคือมนุษย์กับเทวโลกและเทวโลกก็เฉพาะดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะไม่พลัดพรากจากหมู่คณะไป
1: สาธุ
0: เมื่อถึงเวลาลงมาเกิดก็มาเป็นทีมมาสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์เพราะกายมนุษย์สร้างบารมีแรงกว่ากายทิพย์เหมือนปูที่มีกระดองเต่าที่มีกระดองมันแข็งแรงถ้าเป็นกายทิพย์แล้วมันเหมือนเขาถอดกระดองออกไปมันก็อ่อนไปหน่อยดังนั้นกายทิพย์ก็สร้างบารมีแบบกายหยาบไม่ได้กายมนุษย์จะเป็นที่ชุมนุมของผู้รู้ผู้มีอานุภาพที่จะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกายอื่นนั้นสู้กายนี้ไม่ได้ตอนนี้ลูกได้กายนี้แล้วยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้นะมากมากทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันสักวันหนึ่งเราก็จะสมปรารถนาและเราก็จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเห็นบุญในตัวของเราด้วยตัวของเราเองและความปลื้มปิติยินดีก็จะเกิดขึ้นเป็นทัพทวีทีเดียว
1: สาธุ
0: เราชมMVกันนะฉันจะทอดกฐิน

ขอโอกาสทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่1

ฤดูนี้เป็นฤดูเตรียมตัวทอดกฐินกันเมื่อคราวก่อนก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดของเรา

มองการทอดกฐินเขามองกันชัดเจนยิ่งกว่าพวกเราเขามองอย่างไรความที่ปู่ย่าตาทวดเราเนื่องจากเป็นสังคมเกษตรพอมีเวลาหลังจากดำนาแล้วนะดำนาแล้วหว่านข้าวในนาดำนาแล้วแล้วก็เข้าฤดูฝนหลวงพ่อยังจำได้ว่าในช่วงฤดูฝนในอดีตฝนตกเกือบทุกวันไม่เหมือนตอนนี้ดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็เพราะฝนตกเกือบทุกวันนี่แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติให้มีให้พระอยู่จำพรรษากันในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็กำหนดให้มีการทอดกฐินกันด้วยขอให้มองภาพการจำพรรษาในฤดูเข้าพรรษาของพระให้ชัดกันสักนิดนึงชัดอย่างไรในช่วงเข้าพรรษานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดไว้ชัดเจนว่าพระภิกษุห้ามไปค้างคืนที่อื่นยังไงยังไงจะมีธุระไปที่อื่นยังไงบ้างแต่ต้องกลับมาจำวัดหรือกลับมาค้างที่วัดของตัวเองห้ามไปค้างที่อื่นจุดมุ่งหมายก็คือจะให้พระมีเวลาศึกษาธรรมะมีเวลาปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและศึกษาทั้งภาคปฏิบัติคือนั่งสมาธิกันให้เต็มที่เต็มกำลังพวกเราที่มาในรุ่นหลังพอจะเข้าพรรษาก็นึกถึงเทียนนะเทียนพรรษากันแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อเป็นเด็กมองเทียนพรรษาไม่เหมือนกับพวกเราเดี๋ยวนี้พวกเรามองเทียนพรรษาเป็นเพียงพิธีกรรมแต่เมื่อหลวงพ่อเป็นเด็กคนในยุคนั้นไม่ได้มองว่าการแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นพิธีกรรมแต่มองว่าเป็นเทียนต่ออายุพระพุทธศาสนาทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าช่วงเข้าพรรษาในยุคโน้นน่ะมันไม่มีไฟฟ้าเหมือนอย่างยุคนี้เมื่อไม่มีไฟฟ้าการเรียนธรรมะการเรียนธรรมะของพระในยุคโน้นก็มีอย่างเดียวก็อาศัยตะเกียงแล้วก็อาศัยเทียนอาศัยตะเกียงแบบทั่วไปมันก็ทานลมไม่ค่อยได้เดี๋ยวดับมันต้องเทียนเข้าพรรษาเพราะเทียนเข้าพรรษาแท่งโตแล้วก็ไส้โตวัดไหนพอจะเข้าพรรษาแล้วมีเทียนพรรษาเนี่ยญาติโยมเอามาเยอะเนี่ยท่านปลื้มท่านภูมิใจทำไมยิ่งได้เทียนหลายแท่งเนี่ยพอกลางคืนพระที่บวชใหม่ท่านก็มาล้อมวงกันเราก็ได้เทียนนั่นแหละจุดแล้วท่านก็เรียนธรรมะกันที่กลางศาลาในวัดของท่านอาศัยเทียนที่ญาติโยมเตรียมมาให้เมื่อก่อนเข้าพรรษา

ตรงนี้ก็ต้องแถมว่าอย่างไรขอให้มองไอ้ที่จะพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรขอให้ได้รู้ว่าปู่ย่าตาทวดกว่าจะรักษาแผ่นดินไทยมาให้กว่าจะรักษาพระพุทธศาสนามาให้เขาลำบากกว่าเราแค่ไหนแต่เขาก็ทำกันมาแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนามาถึงพวกเราในอดีตอย่างที่คุณยายก็เล่าเอาไว้หลวงพ่อครูแม่ใหญ่ก็เล่าเกี่ยวกับคุณยายเอาไว้ให้ว่าในอดีต การเรียนหนังสือไม่ได้แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกผู้หญิงแทบจะไม่มีสิทธิ์เรียนมีแต่ผู้ชายนะได้มีโอกาสเรียนเพราะโรงเรียนไม่ได้มากอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้และเวลาเรียนเขาเรียนกันที่ไหนเขาเรียนกันที่วัดเรียนกันที่วัดนะเรียนกันฤดูไหนมีปิดเทอมปิดเถอะเปิดเทอมอย่างไรก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ว่าปิดเทอมเปิดเทอมอะไรเขาไม่มีเขามีอยู่ว่าไม่ทราบเคยได้ยินบทนี้ไหมเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็รี่ไหลลงก็ในช่วงเข้าพรรษานี่แหละหนุ่มไทยก็บวชกันช่วงเข้าพรรษาโอกาสที่หนุ่มไทยทั้งหลายจะได้เรียนหนังสือก็คือช่วงที่เข้าพรรษานี่เองช่วงที่เข้ามาบวชนี่แหละเพราะโรงเรียนไม่ได้แพร่หลายอย่างที่เป็นเพราะฉะนั้นตอนช่วงเข้าพรรษาจึงกลายเป็นช่วงสำหรับเรียนภาษาไทยด้วยแล้วก็เรียนธรรมะไปด้วยนี่คือความจำเป็นที่ต้องมีเทียนเข้าพรรษายิ่งไหลแท่งยิ่งดีมันสว่างดีพระอาจารย์ที่ท่านสอนก็เลยมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือมาสอนภาษาไทยแล้วกลุ่มที่สองมาสอนธรรมะถ้าจะมีกลุ่มที่สามก็คือพอเลิกเรียนปั๊บก็นั่งสมาธิกันต่อตกลงทางโลกทางธรรมมาบรรจุกันอยู่ในศาลาวัดนั่นเองศาลาวัดจึงเป็นศาลาศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณหนุ่มไทยได้ศึกษาธรรมะได้ศึกษาภาษาไทยกันอยู่ที่ศาลากลางวัดมากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยต่ออายุประเทศไทยด้วยเพราะถ้าคนไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วจะรักษาประเทศไทยได้อย่างไรยังไม่พอและก็เป็นที่ทำบุญไปด้วยในตัวปู่ย่าตาทวดแม้ความรู้ทางโลกไม่มากแต่ท่านรู้ท่านมั่นใจด้วยว่าคนเราอย่างน้อยประกอบด้วยสองส่วนอย่างน้อยประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจ กายร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยอาหารกับน้ำต้องอยู่อย่างนี้อาหารเป็นคำคำเลี้ยงกายแล้วใจล่ะใจต้องการบุญเลี้ยงตรงนี้เองคนยุคนี้แม้จะมีความรู้ทางโลกมาก

ยิ่งได้ปริญญาหลายๆใบบางคนเลยไม่เชื่อว่ามีใจเชื่อแต่เพียงว่ามีสมองแต่ปู่ย่าตาทวดความที่บ้านเมืองไม่จอกแจ๊กจอแจกเกินไปนักเพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษานี่แหละมีเวลาได้สวดมนต์มีเวลาได้นั่งสมาธิแล้วกลางคืนที่พระเรียนหนังสือกันอย่างที่เล่าให้ฟังนี้ประชาชนท่านไหนที่มีเวลาแล้วอยู่ไม่ห่างวัดจนเกินไปช่วงที่พระเรียนธรรมะกันนั่นแหละประชาชนเขาก็มาร่วมเรียนด้วยเจ้าค่ะอันนี้เราไม่รู้ก็รับทราบเอาไว้ประชาชนเขาก็มาแล้วเวลาที่ประชาชนเข้ามามาพิเศษด้วยภาพเหล่านี้ยังอยู่ในใจหลวงพ่อคือพอประมาณสักประมาณสักหกโมงเย็นประมาณหกโมงเย็นศาลาวัดต่างๆเขาจะตีกลองตีกลองบอกให้รู้ละว่าจะเข้าค่ำแล้วนะเพราะฉะนั้นตีกลองพระที่อยู่ในวัดก็ส่งน้ำส่งท่าเดี๋ยวสวดมนต์ทำวัดแล้วก็จะต้องเรียนธรรมะกันญาติโยมที่เขาอยู่ทำนาทำไร่อยู่เพราะได้ยินหกโมงก็เช่นกันที่ใครอยู่ในเรื่องในไร่อะไรนะอยู่ในนาเนี่ยเก็บอุปกรณ์หมดเลยแล้วก็รีบเดินอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาวัดพอพระสวดมนต์ทำวัดญาติโยมเขาก็นั่งต่อท้ายทำวัดไปด้วยทั้งหญิงทั้งชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบเพราะเรามาไม่ทันกันยุคนั้นพอดียังรอดมาอยู่84แล้วยังรอดอยู่ พอมีภาพในอดีตมาเล่าให้ฟังถือเป็นหลักด้วยในฤดูเข้าพรรษาถือเป็นหลักว่าอย่างไรครอบครัวไหนก็ตามครอบครัวไหนก็ตามที่ลูกของตัวเองแต่งงานแล้วจะเป็นลูกสาวลูกชายแต่งงานแล้วก็ตามวันนี้เรื่องเข้าพรรษานี้คุณพ่อคุณแม่พออย่างน้อยที่สุดวันพระเป็นอย่างน้อยที่สุดคุณพ่อคุณแม่ต้องมารับศีลที่วัดมาถืออุโบสถศีลที่วัดแล้วค้างคืนที่วัดด้วยแทบจะถือเป็นกฎเหล็กในอดีตถามว่าทำไมฟังให้ชัดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พ่อแม่พอลูกแต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีฐานะเป็นพ่อแม่แล้วไม่ใช่มีฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นกำลังจะต้องเตรียมตัวเป็นเจดีย์เป็นพระประจำตระกูลคือเป็นปูชนียบุคคลประจำบ้านประจำตระกูลทำไมกำลังจะพ้นตำแหน่งพ่อแม่เข้าสู่ตำแหน่งเป็นปู่ย่าตายายคนเพราะฉะนั้นคุณธรรมเพียงเพื่อแค่เป็นพ่อเป็นแม่น้อยไปเตรียมให้คุณธรรมมีมากพอเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายคนไม่ใช่อีตอนเป็นพ่อเป็นแม่บางคนอาจจะกินเหล้าเมายาบางคนอาจจะเกเรอะไรมามั่งก็ไม่รู้ละทำผิดทำพลาดอะไรไม่รู้แต่วันนี้ลูกตัวเองจะลูกสาวลูกชายก็แต่งงานแล้วต้องเตรียมตัวเป็นปู่ย่าตายาย

เป็นเจดีย์ประจำบ้านเป็นพระพุทธรูปประจำบ้านเพราะฉะนั้นเข้าพรรษาคุณต้องไปถืออุโบสถศีลถ้าไม่ไปถือว่าผิดประเพณีท่านมองกันอย่างนี้อันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับใครที่ตอนนี้เป็นปู่ย่าตาทวดตายายคนแล้วก็ ไม่รู้สิ่งเหล่านี้รับรู้ไว้ด้วยว่าปู่ย่าตายายทำอย่างนี้เตรียมตัวเป็นปูชนียบุคคลเพราะฉะนั้น พอตอนเย็นที่ได้ยินเสียงพระเคาะระฆังที่ว่ามาพระเคาะระฆังจะทำจะสวดมนต์ทำวัดเย็นกันบุคคลเหล่านี้ได้ยินแล้วก็ต้องเตรียมตัว มาวัดกันมานั่งต่อท้ายพระสวดมนต์กันประชาชนก็มาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายคนเขาทำกันมาอย่างนี้อ๋อเพราะฉะนั้นทำไมต้องเตรียมขนาดนี้ก็ต้องแถมให้ชัดอีกไปเพราะ หนึ่งเป็นต้นแบบศีลธรรมให้ลูกหลานมันดูสองเมื่อมีศีลมีธรรมบริบูรณ์ดีคำให้พรของปู่ย่าตายายจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะต้องทำหน้าที่เป็นพระในบ้านให้เต็มรูปแบบลูกหลานจะทำอะไรมาขอพร ปู่ย่าตายายมีพรพรมาจากคำว่าวระวระแปลว่าประเสริฐมีความประเสริฐในตัวที่จะให้พรให้กับลูกหลานลูกหลานจะทำความดีอะไรมาขอพรกันขอพรจากปู่ย่าตาทวดแล้วถ้ามีโอกาสเลยไปขอพรพระที่วัดด้วยอ๋อพระ ตั้งใจฝึกตัวเองปฏิบัติธรรมแล้วมีพรให้ไม่แปลกเอ๊ะแล้วปู่ย่าตายายของเรามีพรมาจากไหนก็อย่างที่เล่าให้ฟังท่านก็ไปนั่งต่อท้ายกับพระนั่นแหละแล้วก็ศึกษาธรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นมากับพระนั่นแหละเมื่อคืนมีโอกาสก็เรียนธรรมะไปพร้อมกับพระใหม่ไงล่ะ เขาทำกันมาอย่างนี้ก็รับทราบไว้ทีนี้การที่ทำอย่างนี้นี่เองแล้วมองอย่างไรก็มองพระก็พระมีสิทธิ์เตือนคนคนก็มีสิทธิ์เตือนพระเอาละพระเตือนคนให้ตั้งใจทำให้ตั้งใจทำบุญตั้งใจทำมาหากินแต่ญาติโยมประเภทนี้ ประเภทเตรียมเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายนี้มานั่งต่อท้ายพระเวลาสวดมนต์ทำวัดเย็นอะไรก็ตามทีก็มีสิทธิ์อีกเหมือนกันสิทธิ์ยังไงก็มีลูกหลานที่มาบวชเป็นพระนั่นแหละช่วยเตือนลูกหลานที่มาบวชพระท่านโอกาสมาบวชนะมันก็มีไม่มากไม่บวชแล้วตั้งใจ ศึกษาธรรมให้ดีนะถ้าอยู่ก็จะได้สืบอายุพระศาสนาถ้าศึกก็จะได้มาเป็นพ่อบ้านที่ดีปู่ย่าตายายที่มานั่งต่อท้ายนะก็มีสิทธิ์เตือนพระลูกพระหลานที่มาบวชพรรษานั่นแหละในเวลาเดียวกันตัวเองสงสัยธรรมะอะไร ก็ถามพระผู้ใหญ่ในวัดดูภาพวัดให้ชัดๆว่าอ๋อนี่แหละที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและด้วยธรรมะที่มีอยู่นี่แหละก็เลยรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้มาถึงพวกเราท่านเหล่านี้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันมาอย่างนี้แล้วก็เป็นต้นแบบในการสร้างบุญอย่างนี้ ตลอดพรรษาของท่านจึงเป็นการเตรียมตัวที่จะสร้างบุญให้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้น

พอออกพรรษาปุ๊บเนื่องจากท่านก็เตรียมตัวมาพร้อมๆกับพระนั่นแหละพระศึกษาธรรมะปฏิบัติว่ากันเต็มที่พระบวชอยู่ญาติโยมเหล่านี้ก็ไปสนับสนุนแล้วก็พลอยศึกษาตามมาด้วยแล้วก็เตรียมปัจจัยเอาไว้ยังไงก็ไว้สำหรับทอดกฐินทำไมต้องเตรียมปัจจัยด้วยวัดไม่ว่าโบสถ์ไม่ว่าศาลาไม่ว่ากุฏิเมื่อใช้มันไปมันก็มีเสื่อมมีโทรมไปมันก็ต้องซ่อมแซมดูแลกันแล้วจะเอาปัจจัยที่ไหนมาซ่อมแซมมาดูแลก็ปัจจัยโยมที่มานั่งต่อท้ายนั่นแหละโยมที่มานั่งต่อท้ายจะระวังช่วงเข้าพรรษาด้วยแล้วเขาก็ทำมาหากินของเขาด้วยพระกับคนได้ช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนากันมาอย่างนี้การที่ท่านทั้งหลายท่านทำของท่านมาอย่างนี้นะท่านมีหลักอะไรก็ต้องหลักอะไรต้องถามอย่างนี้มีหลักอยู่ถ้าใครอยากรู้ก็มีมือถือจะกดเลยก็ได้อยู่ในมหาปรินิพพานสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะใกล้นี้เข้านิพพาน ในมหาปรินิพพานสูตรตรัสไว้กับพระอานนท์นั่นแหละแล้วก็เล่าให้พระอานนท์ฟังด้วยว่าเมื่อตอนที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆมารมันก็มาอาราธนาหรือมาตะเพิดท่านและให้เข้านิพพานท่านบอกว่าพระองค์ท่านตอบมารไปว่ายังไม่เข้าหรอกจะอยู่จนกระทั่งมีพระมีภิกษุณีมีอุบาสกอุบาสิกามีกันเต็มที่แล้วยังไม่พอพระทุกรูปภิกษุณีทุกรูปอุบาสกอุบาสิกาทุกคน 1. ศึกษาธรรมะให้แตกฉาน 2. ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติให้คล่องแคล่วให้เข้าถึงธรรม 3. แล้วช่วยกันเผยแผ่ธรรมะของพระองค์ด้วยและ 4.หากพระพุทธศาสนามีภัยก็ให้ช่วยกันปกป้องเพราะฉะนั้นหน้าที่ชาวพุทธทั้งพระทั้งภิกษุณีทั้งอุบาสกอุบาสิกาพระองค์กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีหน้าที่เหมือนกันทั้งสี่กลุ่มที่เรียกกันว่าบริษัทสี่ว่าหนึ่งศึกษาธรรมสองปฏิบัติธรรม3. เผยแผ่ธรรมและ4. ปกป้องธรรมไปเปิดดูได้ในมหาปรินิพพานสูตรไปดูเอาเองเถอะก็เพราะพุทธองค์เนี่ยทรงสั่งเอาไว้อย่างนี้ปู่ย่าตาทวดของเราแม้ไม่มีโรงเรียนไอชนิดมีปริญญาปริญญาให้กันนะถึงไม่ได้มีปริญญามีกันแบบชาวบ้านแล้วก็เรียนธรรมะกันด้วยเทียนเข้าพรรษานั่นนะไม่มีปริญญาแต่รู้เรื่องเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยชัดเจนเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาเข้าลูกแต่งงานแล้วฉันจะต้องเตรียมตัวเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเหตุนี้ฉันจะต้องเตรียมตัวทำตัวให้เป็นชาวพุทธที่ดีคือทั้งศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมและปกป้องธรรมจึงมานั่งต่อท้ายศาลาเวลาพระสวดมนต์ทำวัดเย็นกันเขามากันอย่างนี้และในเวลาเดียวกันตอนเย็นก็มาเรียนกันอย่างเงี้ยต่อกับพระนั่นแหละแล้วยังไงส่วนกลางวันจะไปทำมาหากินอะไรก็ทำไปแล้วยังไงแล้วก็เตรียมปัจจัยไว้ทอดกฐิน

ทำไมต้องเตรียมอะไรกันเยอะนั่นล่ะเตรียมเพราะวัดก็สร้างด้วยฝีมือของได้ปัจจัยของญาติโยมญาติโยมทั้งรักทั้งหวงวัดของเขาทำไมทั้งรักทั้งหวงก็เป็นศาลาประชาคมด้วยเป็นโรงเรียนด้วยเป็นที่อยู่ของสงฆ์ด้วยแล้วเป็นที่ศึกษาธรรมะไปด้วยในตัวเสร็จมันเป็นทุกอย่างอย่างนี้ในวัดปู่ย่าตาทวดจึงรักวัดนักไม่เหมือนกับพวกเราในยุคนี้ห่างวัดกันมากไปก็เลยมองภาพอะไรไม่ค่อยชัดก็ต้องเอามาทบทวนให้ฟังทีนี้จากภาพชัดๆตรงนี้นี่แหละเพราะภาพชัดๆอย่างนี้ปู่ย่าตาทวด แม้ความรู้ทางโลกจะไม่มากเท่าเราแต่ท่านรู้จักบุญมากกว่าเราและท่านก็สั่งสมบุญพอๆก็สะสมทรัพย์เรารู้จักแต่สะสมทรัพย์เพื่อให้ครอบครัวมีเศรษฐกิจที่มั่นคงแต่เราไม่ค่อยได้สะสมบุญเหมือนอย่างปู่ย่าตาทวดส่วนปู่ย่าตาทวดอ่ะทำมาหากินแต่พื้นในยุคโน้นค่อนข้างจะหนักแน่นไปเรื่องเกษตรกรรมเป็นหลักเรื่องทำมาหากินเพื่อสะสมทรัพย์หรือว่าตั้งหลักตั้งฐานทางโลกท่านก็เอาเถอะบ้านอาจจะไม่โตไม่เป็นตึกกี่ชั้นกี่ชั้นอย่างพวกเราในยุคนี้แต่ที่โตก็คือก็รักษาแผ่นดินมาให้พวกเราไงถ้าท่านไม่รักษาแผ่นดินเอาไว้ให้แผ่นดินคือประเทศไทยถ้าท่านไม่รักษามาให้แล้วเราจะมีที่สร้างตึกโตๆอยู่กันอย่างทุกวันนี้เหรอมองภาพไม่ชัดด้วยอ๋อท่านทำของท่านมาอย่างนี้แล้วก็รักษาแผ่นดินไทยเอามาอย่างนี้รักษาพระพุทธศาสนามาอย่างนี้รักษาพุทธศาสนาด้วยแล้วก็รักษาตัวของท่านคือรักษาฐานะเอาไว้แล้วก็สร้างบุญมาอย่างนี้เป็นการเตรียมตัวเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจที่สมบูรณ์ที่สุดคือสร้างบุญไปปฏิบัติธรรมไปก็เป็นการปราบกิเลสไปด้วยในตัวจะมากจะน้อยก็ปราบกิเลสมันไปเรื่อยๆชาติใดชาติหนึ่งข้างหน้ามันต้องหมดไปเองละกิเลสไม่งั้นจะมานั่งต่อท้ายพระตอนพระสวดมนต์ทำวัดเย็นยังไงกันนั่นภาพเหล่านี้มันหายไป แล้วยังไงเมื่อเป็นอย่างนี้จากภาพที่ให้เล่าให้ฟังนี้ก็เป็นอันว่ากลางวันท่านก็ทำมาหาเลี้ยงชีพเช่นเดียวกับพวกเราในยุคนี้แต่ว่าพอตกเย็นค่ำคืนท่านก็สะสมสมบุญของท่านเอาไว้เพื่อใช้ในโลกนี้ด้วยเพื่อไว้ใช้ในโลกหน้าด้วยท่านรู้จักบุญถึงอ่านไม่ค่อยจะออกเขียนไม่ค่อยจะได้แต่ท่านรู้จักบุญแล้วท่านก็ขยันสั่งสมบุญพวกเราทางโลกอาจจะขยันหาทรัพย์แล้วก็มีทรัพย์กันคนละเยอะแยะมากกว่าท่านอีกในยุคโน้นท่านไม่ได้รวยอะไรอย่างกับเราหรอกก็มีไร่มีนาอย่างนั้นแหละแต่ถึงอย่างนั้นบุญประจำตัวของท่านแต่ละคนไม่น้อยหน้าใครเพราะไม่น้อยหน้าใครนี่แหละมีติดตัวข้ามชาติไปด้วยด้วยเหตุนี้บ้านเมืองจึงสงบร่มเย็นร่มเย็นด้วยหนึ่งเศรษฐกิจที่ตัวเองก็ตั้งใจทำมาหากินไม่น้อยหน้าคนในยุคนี้แต่การกระทบกระทั่งกันจะน้อย

จะน้อยเพราะท่านสะสมบุญของท่านเอาไว้เมื่อมีบุญอยู่ในใจบาปกิเลสมันก็เลยไม่ค่อยจะได้ช่องบ้านเมืองก็เลยสงบร่มเย็นบ้านเมืองของเราปู่ย่าตาทวดรักษามาทำมาอย่างนี้แล้วมันก็โยงกับวัดกับศาสนาอย่างนี้แล้วมันก็โยงกับกฐินอย่างนี้มันมาอย่างเงี้ยหลวงพ่อได้เห็นมาก็เลยต้องเอามาเล่าให้ฟังว่าอ๋อเขาเตรียมตัวกันอย่างนี้นะปีไหนทอดกฐินได้ตั้งสองวัดสามวัดขึ้นไปละท่านคุยกันน้ำลายกระเซ็นเลยก็แล้วกันบางท่านพอเข้าพรรษาก็คุยกันล่ะในครอบครัวปีนี้นะเราจะทอดกฐินกันกี่วัดกันดีมาวัดในหมู่บ้านของเรายังไงก็ต้องทำละนั่นน่ะวัดใหญ่ๆในตัวเมืองของเราเป็นศักดิ์เป็นศรีของบ้านของเมืองก็ต้องไปทำกันแล้วก็เตรียมที่จะไปสร้างวัดใหม่ที่นั่นที่นี่กันอีกนี่คือในใจของปู่ย่าตาทวดของเราเป็นอย่างนี้และเชื่อว่าพวกเราก็เคยเห็นกันเมื่อตอนเด็กคือไอ้ป้ายชวนทอดกฐินแล้วก็ป้ายฝังลูกนิมิตวัดที่สร้างขึ้นใหม่นะหลวงพ่อตั้งแต่เด็กได้เห็นเขาโฆษณากันเงี้ยตลอดทั้งปีนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้การสร้างวัดก็หายไปแต่ว่ามีแต่โฆษณาขายตึกกันแล้วสร้างตึกกันแล้วเยอะแยะไปหมดก็บรรยากาศของบุญมันหายไป บรรยากาศทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมมันเข้ามาแทนก็เมื่อบุญมันหายไปก็อย่ามาบ่นกันเลยว่าทำไมประเทศชาติมันเป็นอย่างนี้ดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนี้มันแปรปรวนเหลือเกินมันก็แปรปรวนไปตามกำลังบุญเมื่อบุญหย่อนกิเลสมันก็ได้ช่องบาปมันก็ได้ช่องไอ้อะไรที่มันไม่น่าจะมีมันก็เลยมีอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรมันก็เกิดแล้วแก้ยังไงรู้อย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงก็แก้ด้วยบุญน่ะสิแล้วจะแก้ยังไงเราแก้ด้วยบุญความจริงในเรื่องเหล่านี้คุณยายของเราหลวงพ่อของเราท่านให้ทำกันมาล่วงหน้าแล้วเราก็คุ้นกันอยู่แต่ว่าได้เสียโอกาสไปหลายปีเสียโอกาสอะไรตักบาตรทิ้งเป็นหมื่นหมื่นรูปเราเคยทำกันมาอย่างต่อเนื่องเราก็เอาละไม่ต้องไปโทษใครเราเอาว่าเสียโอกาสไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วคัดเอาเราเคยติดกันเอาไว้ทั้งบ้านทั้งเมืองบวชทั่วไทยนะบวชแสนรูปเราติดคัดเอากันมาแต่คัดเอาประเภทนี้มันได้หายไปจากแผ่นดินไทยอยู่หลายปีเหมือนกันงวดนี้มีโอกาสจะทำสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันให้ดีเฮ้อช่วยกันเติมบุญให้ดีเติมบุญให้ตัวเองก่อน 30,000 วัดเอาให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำอะไรเอาละตักบาตรทิ้งเป็นพันเป็นหมื่นรูปอะไรเดี๋ยวมาช่วยกันทำต่อบวชเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นแสนแสนอะไรเดี๋ยวมาช่วยกันทำต่อถ้าอย่างนี้ล่ะเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยตัวจริงเลยเขาทำกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้คนส่วนมากในประเทศนี้แม้ในโลกเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ดินฟ้าอากาศมันก็เลยแปรปรวนนะจิตใจคนก็แปรปรวนมันก็เลยมีเรื่องวุ่นวายกันสารพัดพวกเราในฐานะที่เข้าวัดกันเป็นประจำอย่างนี้วันนี้ฝ่ายที่ดูแลก็มาบอกเรามารายงานมาหลวงพ่อวันนี้

0: มีพวกเราที่มาร่วมทำบุญกันวันนี้มีญาติโยมนับแล้วเท่าไหร่ความจริงเขาทำสถิติไว้หมดแต่ไม่ค่อยได้บอกกันวันนี้ก็บอกก็แล้วกันก็ในช่วง5-6 เดือนที่ผ่านมานี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่มีญาติโยมมามากที่สุด คือ18,000เท่าไหร่ร้อยจำไม่ได้เอาว่า18,000ก็แล้ววันนี้ก็เลยดูหนาแน่นขึ้นก็ขอโมทนากับทุกท่านที่มีร่วมบุญกันวันนี้ด้วยนะสาธุแล้วก็ชวนกันสร้างบุญให้เยอะๆไม่เฉพาะกับในวัดพระธรรมกาย มีโอกาสสร้างบุญที่ไหนทำเถอะเรามาเกิดมาสร้างบุญส่วนใครเขาประเทศไหนเขาจะรบกันยังไงก็เรื่องของเขา เราเกิดมาสร้างบุญสร้างบุญให้เต็มที่เรื่องรกใจอย่าเอามารกใจให้มันกินเปล่าใครตั้งแต่เข้าพรรษามา ตั้งแต่เข้าพรรษามายังไม่ได้สวดธรรมจักรทุกคืนก็ช่วยสวดธรรมจักรให้ด้วยทุกคืนด้วยนะสะสมบุญของเราเอาไว้ถ้าสวดทุกคืนแล้วจะสวดแถมเช้าอีกด้วยก็ยิ่งดีทำไมก็สะสมบุญของเราไป บุญจากการสวดมนต์ภาวนาเราก็ต้องทำด้วยไม่ทำไม่ได้มันจะได้เป็นปัญญาติดตัวเราไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จธรรมจักรวันนั้นมีพระปัญจวัคคีย์5 รูปนั่งฟังอยู่
1: ทั้ง5 รูปนั่นแหละเนื่องจากติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึง6 ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นพระองค์เทศจบนั่นนะทุกรูปตามทันเข้าใจตามทันกันด้วยกันทั้ง5 รูปแต่ที่จะรวมใจให้หยุดให้นิ่งได้ตามพระองค์นะทันทีนะ มีเพียงรูปเดียวคือท่านโกณฑัญญะอีก4 รูปพระพุทธเจ้าต้องจำจี้จำชัยให้องค์ละวันต่อมาอีก4 รูปจึงจะได้บรรลุธรรมตามมาอ๋อมันมากันอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะท่านโกณฑัญญะท่านตั้งใจติดตาม ติดตามติดศึกษาธรรมะอย่างเงี้ยสวดมนต์อย่างเงี้ยข้ามชาตินี้ท่านฟังปุ๊บท่านทันทีเลยทำได้เลยส่วนอีก4 รูปข้ามภพข้ามชาติมาสวดมนต์มาน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเข้าใจทันแต่ปฏิบัติตามไม่ทัน พวกเราขยันสวดธรรมจักรตั้งแต่ชาตินี้เอาเถอะสวดไปเถอะจะเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเอาให้คล่องไว้ก่อนข้างหน้าไปเจอหลวงปู่ไปเจอพระอรหันต์ไปเจอพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังปุ๊บจะได้เข้าบรรลุธรรมปั๊บเหมือนพระโกณฑัญญะนะมันก็เข้าท่านะเพราะฉะนั้น ใครธรรมจักรยังไม่ได้สวดสวดจะให้ได้ทุกคืนที่สวดทุกคืนแล้วจะแถมสวดตอนเช้าขึ้นอีกด้วยก็จะยิ่งน่าอนุโมทนานี่เรื่องหนึ่งเรื่องที่2เข้าพรรษาแล้วอย่างนี้เข้าพรรษาเป็นฤดูที่พระมากที่สุดในรอบปีถ้าไม่รีบ

ตักบาตรเสียในช่วงเข้าพรรษาอย่างนี้เดี๋ยวพอออกพรรษาพระยิ่งมีจำนวนน้อยโอกาสจะตักบาตรเพื่อสะสมบุญข้ามภพข้ามชาติด้วยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นนะใครยังไม่ได้ตักบาตรทุกเช้าก็ขอให้พยายามเถอะหุงหาอาหารไม่ทันก็เอาผลไม้ก็ยังดีเอาผลไม้ก็ยังดีหรือของเป็นเกลิงเป็นกล่องอะไรก็ยังดียังไงขอให้ได้ทำทานเก็บเสบียงข้ามชาติก่อนพูดอย่างนี้บางท่านก็จะบอกว่าหลวงพ่อไม่ค่อยได้ตักบาตรแต่หยอดกระปุกทุกเช้าเลยได้ไหมก็บอกว่าได้แต่ยังไงไอ้หยอดกระปุกก็หยอดกระปุกไปตักบาตรก็ควรจะตักด้วยนะถามว่าทำไมก็เคยเล่าให้ฟังบางครั้งมาแล้วนั่นแหละหลวงพ่อที่ไต้หวันท่านมาเห็นเราตักบาตรกันพระจำนวนเยอะๆท่านก็เลยกลับไปให้มีการตักบาตรที่ไต้หวันบ้างท่านเดินทุดงจากภาคใต้จดภาคเหนือเช้าขึ้นมาพระก็ท่านเป็นร้อยนะไปบิณฑบาตมีคนตักบาตรเยอะตลอดทางในทุกเช้าเลยแต่เขาตักบาตรได้แบงค์แบงค์เต็มบาตรเลยเพราะฉะนั้นพอรับบาตรเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาหุงข้าวฉันอีกแล้วอ้าวก็ตักบาตรไอ้แบบหยอดกระปุกได้ไหมก็ได้แล้วก็ระวังต้องไปหุงข้าวฉันข้างหน้าอีกก็แล้วกันเนอะก็อย่างเงี้ยฝากด้วยแล้วก็สอนลูกอีกเหมือนกันสอนลูกสอนหลานด้วยได้ไอ้หลานเอ้ยไอ้ลูกเอ้ยเก็บค่าขนมของเองไว้เป็นปัจจัยทอดกฐิน 30,000 วัดกับเขาด้วยนะสะสมบุญไปตั้งแต่วันนี้โตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเองสะสมบุญตั้งแต่เด็กถึงคราวขึ้นมาเองทำมาหากินได้บุญก็จะเริ่มออกผลเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาการทำมาหากินต่อไปข้างหน้าของเองจะได้ไม่ยากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะพลาดไปเหมือนอะไรพวกเรามาในภายหลังบางทีอาจจะไม่เคยได้ยินก็แถมนิดนึงเมื่อเริ่มต้นสร้างวัด คุณยายเขาบอกว่าอ่ะตั้งใจวัดเราเริ่มได้ทุน 3,200 บาทแต่เอาเถอะถึงแม้ 3,200 บาทเราก็สร้างวัด196ไร่ของเราเสร็จทีแรกหลวงพ่อก็ไม่ค่อยเชื่อนักหรอกแต่คุณยายก็ชี้ให้ดูยังไงก็เสร็จขอให้เรา 1. ทุกอย่างในวัดขอให้สะอาดและให้เป็นระเบียบแล้วเดี๋ยวก็คนมีบุญทั้งหลายละเขาก็จะมาช่วยกันทำต่อกันแล้วมันก็จะเสร็จแล้วมันก็เสร็จอย่างที่เห็นแต่ว่ามีอีกคำหนึ่งไม่ค่อยได้พูดวันนี้ก็ขอพูดก็แล้วกันคุณยายก็บอกว่า

เวลาจัดรถมาเนี่ยจัดรถมาวัดเ มื่อก่อนต้องถือว่าวัดเราไกลมากวัดเรานี่อยู่บ้านนอกเลยแค่มาถึงรังสิตก็หวงเวงๆแล้วแถวนี้ไม่ค่อยมีบ้านคนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องจัดรถมาเพราะว่ารถบัสที่วิ่งนี้ก็มีอยู่สายเดียวแล้วเขาก็ไม่ค่อยวิ่งแล้วเป็นรถแช่เย็นวันวิ่งไม่กี่เที่ยวไม่พอขนพวกเราที่มาวัดเพราะฉะนั้นคุณยายกับหลวงพ่อท่านก็อ่ะ ในยุคบุกเบิกการทอดกฐินทอดพระป่าปัจจัยที่ได้คุณยายเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ปัจจัยที่ได้นะเอาใช้สร้างคนก่อนนะเอาใช้สร้างคนก่อนพวกอาคารพวกอะไรต่างอะไรเราอย่าเพิ่งรีบสร้างคนก่อนสร้างคนก่อนสร้างเศรษฐีใหม่ก่อนทำยังไงก่อนนั่นแหละอย่าไปเก็บนะพวกเด็กนักเรียนนักศึกษาอย่าไปเก็บค่ารถเช่ารถบัสที่เราเช่ามาก็เช่ามาแล้วก็ถ้าไม่เราเอาปัจจัยจะเอาจากไหนล่ะถ้าไม่เก็บค่ารถ

ปัจจัยที่ได้จากกฐินได้จากพ่อป่านั่นแหละเราเอาเงินจำนวนนี้จ่ายไปแล้วก็เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะมีตังค์นักหรอกให้เขามาฟรีให้เขามาฟรีเมื่อมาแล้ว เมื่อมาแล้วเขาก็จะได้มาศึกษาธรรมะด้วยมานั่งสมาธิด้วยแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีกันละกันวันอาทิตย์วันเสาร์ที่เขามากันนะก็แบ่งเวลาให้เขามาช่วยกันปลูกต้นไม้ต้นไร่ไปเขาก็ได้สะสมบุญของเขาไปแล้วเงินนะค่ารถบัสอย่าไปเก็บให้เขามาฟรีแต่ว่านั่นแหละไอ้ที่ว่ามาฟรีนะเดี๋ยวเขาก็ได้มีบุญที่มีพอติดกระเป๋ามามั่งนั่นแหละสะสมเรื่องทำบุญตั้งแต่เขาเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนักเรียนบุญนี้ล่ะกว่าเขาจะจบจากนิสิตนักศึกษานี่จะเพาะเชื้ออะไรเศรษฐีใหม่ขึ้นมาเขามีนิสัยรักการทำบุญตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษามีนิสัยอันนี้ต่อไปข้างหน้าเขาทำมาหากินได้นิสัยรักในการทำบุญมันก็

ผีใหม่ขึ้นมาได้แล้วเขาก็จะช่วยกันค้ำวัดกันต่อไปจากรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นเราสร้างเศษมือถีใหม่กันอย่างนี้นี่แหละนี่คือคำว่าเศษถีใหม่ที่คุณยายใช้เมื่อตอนต้นๆ นั้นพวกเรามาทีหลังก็ไม่ได้ยินก็วันนี้ก็ถือโอกาสก็แล้วกันว่า 30,000 วัดที่เราจะสร้างกันนี้ที่จะทอดกฐินกันเนี่ยลูกลูกหลานๆเรานั่นแหละให้เขาเตรียมหยอดกระปุกกระปุกอะไรก็ได้แล้วก็พอถึงเวลาทอดกฐินออกพรรษาทอดกฐินก็เขาก็จะได้มีปัจจัยของเขาเองสะสมของเขามาด้วยมือของเขาเองไปทอดกฐินหลายๆวัดหน่อยจำนวนมันไม่มากแต่ใจที่ใจที่เป็นที่ศรัทธาเต็มที่ใจที่ปลื้มเต็มที่แล้วใจก็เลยอยู่กระบุญเต็มที่อย่างนี้ละต่อไปข้างหน้าเขาจะเป็นเศรษฐีใหม่เป็นเศรษฐีใจบุญเศรษฐีที่มีความรู้ทางโลกทันโลกแต่ว่าก็มีบุญเต็มที่เหมือนเมื่อรุ่นปู่ย่าตายวดตาทวดเขาทำกันมาดูภาพการสร้างเศรษฐีใหม่หรือลูกหลานเศรษฐีในอนาคตของพวกเรามองภาพให้ชัดก็แล้วกันว่าปู่ย่าตาทวดทำอย่างนี้คุณยายสอนหลวงพ่อให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จาก196ไร่ที่เราสร้างมันจึงได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ขณะเป็น 2,500 ไร่ที่เรามีอยู่ขณะนี้แล้วก็มีวัดสาขากันอยู่ในประเทศไทยมีศูนย์ฝึกกันอยู่เป็นร้อยก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลจากการสร้างเศรษฐีใหม่ด้วยเศรษฐีเก่าเขาก็มาร่วมด้วยเศรษฐีใหม่ก็ทยอยสร้างกันไม่หยุดเป็นสายกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดอีกทีการที่ผู้ย่าตาทวดเราเขารักษากฐินรักษาผ้าป่าอะไรต่อมิอะไรของเขามาเนี่ยตลอดมาทุกยุคทุกสมัยแท้ที่จริงก็เป็นการสร้างเศรษฐีหรือว่าสร้างบุญใหม่ให้ลูกหลานเนี่ยมีบุญพอที่จะรักษาแผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาส่งมาเป็นทอดมาถึงเรานี้ภาพบุญต่อบุญเป็นทอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ภาพบุคคลในอดีต รักษาพุทธศาสนาด้วยการว่าไอตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อ้าว

รียมตัวเป็นปูชนียบุคคลพอเข้าพรรษานี่เอาแล้วงานอื่นต้องวางแล้วมาเตรียมเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ก็เขาทำกันมาอย่างนี้ขนบธรรมเนียมดีๆอย่างนี้อย่าปล่อยให้หายไปถ้าหายไปฟื้นฟูยากหลวงพ่อได้เล่าเรื่องเหล่านี้ให้พระของศรีลังกาฟังให้พระของเนปาลฟังก็ให้กับชาวเวียดนามที่มาอบรมเอาพาครูมาอบรมฟังบอกนี่แหละพุทธศาสนามีวิธีถ่ายทอดกันมาอย่างนี้เขาก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่เคยได้ยินมาเลยหลวงพ่อก็บอกไอ้เรื่องเหล่านี้เหรอมันก็มีในศรีลังกามีในเนปาลมีในอินเดียมาก่อนทั้งนั้นแหละแต่เพราะไม่รักษากันเอาไว้ให้ดีก็เลยถูกลือ

อวิชชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติมหาสมบัติจักรพรรดิตักใจเท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเธอ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะในพระไตรปิฎกขุททกนิกายคาถาธรรมบทจิตตวรรคได้อธิบายลักษณะของใจไว้ว่าใจของคนเรานั้นมีธรรมชาติกวัดแกว่งดิ้นรนรักษายากห้ามยากไม่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานและมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่และเพราะใจของมนุษย์มีปกติไม่หยุดนิ่งซัดสายไปในเรื่องราวต่างๆดังนั้นเมื่อถึงราวปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งก็ไม่ง่ายสำหรับใครหลายๆคนเลยนะคะจำเป็นจะต้องมีหลักให้ใจเกาะเป็นที่เป็นทางแน่นอนซะก่อนใจจึงจะยอมสงบได้ซึ่งเรานิยมเรียกหลักที่ไว้ให้ใจเกาะว่าฐานที่ตั้งของใจหรือทางเดินของใจในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: หลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนมาว่าทางเดินของใจนั้นมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1 อยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่2 อยู่ที่เปล่าตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3 อยู่กลางกั๊กศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4 อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5 อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6 อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทตรงจุดตัดที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนั่นคือฐานที่6ฐานที่7

จะอยู่เหนือฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่ตั้งของใจเราอย่างแท้จริงจากฐานที่1ถึงฐานที่6เป็นทางเดินของใจแต่ฐานที่ตั้งของใจที่แท้จริงคือฐานที่7เราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งที่ฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาเราจะเห็นฐานที่7ได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อใจหยุดสนิทถูกส่วนสมบูรณ์ 100%

คุณผู้ชมคะศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นเปรียบเสมือนจุดสมดุลของใจเป็นที่รวมแห่งความสุขความสมปรารถนาในทุกสิ่งและยังเป็นที่สถิตของผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนดังนั้นเราพึงหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาในทุกภารกิจของชีวิตเมื่อเราฝึกใจให้หยุดนิ่งได้ถูกส่วนเราก็จะสมหวังเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างเป็นอัศจรรย์และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญในจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้
พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้

ราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรรย์ในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยและความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะเลยเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆ
ไปสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไป

็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้นี่จะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเติมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ามิสัพพะโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้ง

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ทวันตราย

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วสามารถให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกด

รหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะโดยสถานี GBN by DMC ไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะจากหอฉันคุณยายจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชานกีฬาค่ะ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับขณะนี้เวลา10:31 น.นะครับตามเวลาประเทศไทยครับกิจกรรมงานบุญนี้โดยก็ขอให้ใจผ่องใสครับไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาในท่านคุ้มบุญครับสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วก็ขอให้ชนะทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจหรือว่าเสียงในหัวของเรานั่นเองเนาะ
1: แพ้เสียงในหัวบ่อยๆได้ไหมไม่ได้นะ
0: เสียงในหัวของเรามีแค่3เรื่องแหละก
1: ุ
0: ศลาอกุศลาอภิยากตาขาวดำเทาขาวดำเทาประมาณนี้น
1: ะเออใช่นะก็จำให้แม่นขึ้นใจด้วยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยสังคมค่อนข้างจะบรรยากาศไม่ค่อยร่มเย็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบ่งแยกนะเรื่องของเราเรื่องของเขาแล้วก็เรื่องของใครไม่รู
0: ้ก็นั่นนะ
1: ไม่ต้องไปสนใจ
0: จุดเย็นกลางตลอดมาคือถึงจะร้อนขนาดไหนแต่ก็มีจุดเย็นอยู่ดังนั้นสังเกตใจเราว่าตอนนี้ใจของเราอยู่ใกล้ตัวใกล้ตัวหรือว่ากลางตัว
1: อยู่ที่ไหนคะ
0: ตอนนี้กลางตัวครับตอนนี้นะ
1: ตอนนี้ใช่ไหม
0: กลางตัว
1: ตอนนี้คอนเฟิร์มอยู่กลางตัวกันมาฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเช่นเคยเราก็มาปรับนะคะอุณหภูมิของใจเราให้

0: อยู่ในจุดเย็น
1: กลางเตาหลอม
0: มาเลยนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันต์องค์นึงค่ะมีนามว่าพระชตุกันนิกะเถระนะคะเรื่องราวของท่านเนี่ยมีอยู่ว่าชาติหนึ่งค่ะท่านได้ถวายสังฆทานโดยมีพระปทุมุตระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะคะบุญนี้แหละค่ะส่งผลให้ท่านไปสวรรค์ถึง30กับ1กับเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1กับเนี่ยโอ
0: ้ขยายความนิดนึง
1: ประมาณเท่ากับเหมือนกับมีหินแท่งทึบๆกว้าง1ยอดยาว1ยอดสูง1ยอดยอดนึงประมาณเท่ากับ
0: 16กิโลเมตร
1: ทุกถึง100ปีทิพย์ครับมีเทวดาที่นำผ้าทิพย์บางราวของฟันไปมารูปหนึ่งครั้งทำอย่างนี้เรื่อยไป100ปีทิพย์ราบเรียบจนเสมือนผิวดินนี่คือ1กับ
0: นั่นไงเห็นไหมแต่นี
1: ่แข่งกับเวลา
0: 30,000 กับนะคะส่งผลให้ร่ำรวยไม่ยากจนไปแสนกับเลยค่ะเป็นกษัตริย์หลายชาติและได้บรรลุอรหันต์ในพุทธกาลนี้ค่ะ
1: ครับทีนี้ท่านก็เล่าในอดีตชาตินะครับว่าชาติหนึ่งนั้นท่านก็เกิดเป็นบุตรของเศรษฐีครับอยู่ในนครของสวัสดีครับเรียบพร้อมไปด้วยเบญจกามคุณทั้งหลายครับอยู่ในปราสาท3หลังใช้สอยพวกทรัพย์สมบัตินักมากมายแล้วก็แวดล้อมไปด้วยการฟ้อนรำขับร้องอยู่ในปราสาทมีนักดนตรีเล่นเครื่องประโคมอย่างดีมีหญิงสาวมากมายดูแลอย่างดีมีนักห้อยโหนนะครับก็คือนักกายกรรมแล้วก็รวมไปถึงคนเฝ้ายามคนตีกลองนักเต้นรำนักฟ้อนรำพวกตีสีตีเป่ามากมายอีกทั้งยังมีช่างตัดผมหรือว่าช่างกระบอกนะครับแล้วก็คนรับใช้เมื่อเวลาอาบน้ำด้วยปอกครัวช่างดอกไม้คนเหล่านั้นเนี่ยก็คือแวดล้อมท่านอยู่ทุกเมื่อใดคนเหล่านั้นแสดงอยู่ครับท่านก็ชื่นชมเพลิดเพลินโดยไม่รู้วันคืนแล้วก็เปรียบเสมือนกับพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทีเดียวคนเดินทางคนกำพร้าคนขอทานนักท่องเที่ยวเป็นอันมากก็เข้ามาขอดูจนที่เรือนเนี่ยเป็นเงินทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะท่านก็เล่าต่อไปอีกนะคะว่าแม้สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นบุญเขตอันยิ่งเมื่อจะยังบุญของเราให้เจริญย่อมมาหาเราจนถึงเรือนคนตาบอดช่างสวนช่างหูกช่างหนังช่างถากคนงานช่างหม้อช่างแก้วช่างเหล็กช่างทองช่างเย็บผ้าและช่างดีบุกนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะมาหาเราจนถึงเรือนค่ะวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพร้อมด้วยพระอรหันต์ประมาณแสนรูปเสด็จดำเนินไปตามถนนส่งยังทิศทั้งปวงให้สว่างโชติช่วงรัศมีของพระองค์สว่างไสวดุจพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้นขณะนั้นแสงสว่างจ้าส่องเข้าไปภายในเรือนของเราเห็นรัศมีของพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเสด็จมาถึงถนนนี้แน่แล้วเรารีบลงจากปราสาทแล้วได้ไปถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระมุนีพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระอรหันต์แสนรูปทรงรับนิมนต์เราได้นำพระพุทธองค์และคณะสงฆ์มาสู่เรือนของตนและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอนิสงส์แห่งบุญในครั้งนั้นว่าผู้นี้จะเป็นผู้มีอาหารมากมายมีเงินมีโภชนะผู้นี้จักรื่นรมอยู่ในเทวโลกก็คือสวรรค์นะครับตลอด 30,000 กับจากได้เป็นจอมเทวราชาเสวยราชสมบัติในเทวโลกถึง64ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ74ครั้งจากได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ในแสนกับจากกับนี้พระศาสดามีพระนามว่าพระโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้เข้าถึงกำเนิดใดคือเป็นเทวดาหรือมนุษย์จากเป็นผู้เล่าเรียนจากเที่ยวแสวงหาประโยชน์อันสูงสุดอยู่ในแผ่นดินภายหลังเขาบวชแล้วจักได้เป็นพระอรหันต์
0: ค่ะแล้วท่านก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าเมื่อเราได้ฟังดังนั้นเราก็สั่งสมบุญตลอดชีวิตและเมื่อมาถึงในสมัยพระศาสดามีพระนามว่าโคดมเราบังเกิดเป็นกุลบุตรและได้บวชตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านก็กล่าวต่ออีกนะคะว่าวันนี้เราเป็นผู้ไม่ครั่นครามอยู่ในศาสนาของพระสักยบุตรเปรียบเหมือนพระยาเสือโคร่งและพระยาไก่สอนราชสีในป่าใหญ่ฉะนั้นเราไม่เห็นการบังเกิดของตนในเทวโลกก็ดีในมนุษย์ก็ดีที่เป็นคนยากจนหรือเข็นใจเลยนี้เป็นผลแห่งการบำรุงพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้วจิตในพระพุทธศาสนาเราได้ทำสำเร็จแล้ว
1: คุณผู้ชมครับในวันนี้เราจะได้มาดำเนินตามรอยแบบอย่างของพระอรหันตเถระองค์นี้นะครับโดยเฉพาะการถวายทานเป็นสังฆทานครับการทำบุญเป็นสังฆทานได้บุญมากจนประมาณนับไม่ได้ทีเดียวเพราะ

0: ว่าเป็นการถวายแต่หมู่สงฆ์โดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงแต่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแม้แต่ยุคนี้ครับพระภิกษุที่ท่านจะเป็นสมมติสงฆ์ก็ตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสไว้ในทักษิณาวิปังคสูตรนะครับความว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ในยุคนี้นะครับนอกจากมีสมมติสงฆ์แล้วพระอริยสงฆ์ก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นการที่เราจะได้เข้าถึงสภาวะธรรมภายในของท่านนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นหรือว่ารู้ได้โดยยากใช่ไหมครับว่าองค์นี้เป็นสมบัติสงหรือเปล่าองค์นี้เป็นพระอริยสงหรือเปล่าแต่ให้เราขยายใจครับว่านี่คือการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานั่นเองครับ
1: ค่ะอ่านเรื่องราวไปแล้วก็ทำให้นึกถึงนะคะบรรยากาศของการที่เราได้ร่วมกันถวายมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ทำให้ปลื้มแล้วก็นึกถึงบรรยากาศว่าโอ้เมื่อก่อนนี้พระแสนรูปเดี๋ยวนี้เราก็ยังได้เห็นในตาเนื้อของเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าละโอกาสดีๆแบบนี้นะคะขอทักทายคุณผู้ชมนิดนึงก่อนที่เราจะไปร่วมกันถวายมหาสังฆทานคุณสุมาลีมาแล้วคุณศรีเวียงค่ะสวัสดีค่ะคุณทิติพลคุณนิตยานะคะคุณนพวรรณค่ะคุณจตุพลนี่จากทาง YouTube นะคะเดี๋ยวค่อยมาอ่านข้อความ
0: กันก็ทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของสถานีจิเบนบายเดมซีช่องนี้ช่องเดียวนะครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้กายพร้อมใจพร้อมถึงเวลาของการรับฟังความสำคัญของการถวายสังฆทานในพร้อมเพรียงกันในเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

าสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางวิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณทายาติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณทายา

0: เอวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังส

0: ทุกราบ
1: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีไตเนตรหันธรรมยังพุทธสาภควะโต

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจ
1: นิพพานายัจจ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: สุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาล

0: ธุเรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อันธรรมยังปินดาปาตะธาตุปฏิโกละปัจจว

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้รับประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: คุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามการถ่ายทอดสดนะคะพิธีถวายพระทหารและปัจจัยไตรยธรรมเป็นสังฆทานค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศความปลื้มใจนะคะจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกณขณะนี้เลยนะคะวันนี้เมนูพัฒหารประจำวันพุธที่19สิงหาคมนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะต้มข่าไก่น้ำพริกปลาทูผัดขิงหอมใหญ่หมูชิ้นผัดบวบใส่ไข่ทอดมันข้าวโพดถั่วแดงต้มกะทิค่ะ
1: ครับส่วนพัฒหารเพื่อสุขภาพนะครับมีต้มจืดตำลึงครับขนมจีนน้ำยาปลาผัดพริกแกงถั่วฝักยาวแล้วก็ผักทอดน้ำจิ้มนะครับอีกหนึ่งพัฒหารเมนูเพื่อสุขภาพถือว่าสุขภาพไหมนะ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าผลไม้เนาะ
0: ใช่วันนี้ดูดิวันนี้ปลื้มมากเลยอ่ะ
1: อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือหลังไมค์เนี่ยคุณกนกวรรณนี่นะเป็นเขาเรียกว่านางงามอ่ะยิ่งกว่านางวิสาขาอีกอ่ะ
0: ไม่ใช่คือว่าเด็กอะดูยังไงเราก็สดชื่นเนาะวันนี้นะน้องๆค่ะมาจากโรงเรียนอนุบาลคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์นะคะโดยที่คณะครูเนี่ยทั้งหมด16ท่านพาน้องๆมา170คนค่ะนี่ง่ายกำลังถวายเลย
1: สาธ
0: ุมาถวายผลไม
1: ้สาธุ
0: นะคะแล้วดูแต่งตัวกันวันนี้เรียกว่าชุดอะไร
1: คือในรณรงค์เข้าไปดูข้อมูลในของโรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์อุปถัมภ์นะฮะในโซเชียลเนี่ยบอกว่าน้องๆเนี่ยเขาจะมีการแต่งกายชุดขาววิถีพุทธนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในทุกๆวันศุกร์นะจะเป็นอีกยูนิฟอร์มนึงก็คือจะเป็นชุดขาวเลยครับแล้วก็กางเกงขาว
0: เหมือนชุดปฏิบัติธรรมนะ
1: ใช่ชุดปฏิบัติธรรมครับจะใส่ชุดวันศุกร์แต่นี่ก็คือชุดของเด็กอนุบาลนะครับเขาเรียกว่าเป็นการแต่งกายชุดขาววิถีพุทธต้องอนุโมทนาบุญแล้วก็ชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาดร.ภัยภกาผิวดำครับท่านผู้อำนวยการที
0: ่
1: เป็นต้นบุญเนาะพาน้องๆมาทำดีร่วมกับคณะครูในวันนี้อนุโมทนาบุญกับน้องๆนะครับสาธ
0: ุเห็นแล้วแบบว่า
1: ริบสายตาของชาวสวรรค์ไม่พอเนี่ยตอนนี้ริบสายตาของคุณกนกวรรณเรียบร้อยแล้ว
0: จริงน่ารักจริงๆนะคะชอบแบบว่าต้องขอขอบพระคุณจริงๆทั้งคณะครูแล้วก็ท่านผอ.ด้วยเนาะเพราะว่าท่านก็คืออยากจะให้ปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมเรื่องของศีลธรรมให้กับเด็กๆตัวน้อยๆเนี่ยนะคะดูแล้วก็อยากจะให้ทุกโรงเรียนเป็นแบบนี้เนาะวัดใกล้บ้านวัดข้างบ้านนะคะวัดนี่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นนี่แหละค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นการไปถวายเทียนพรรษาก็ดีนะคะไปถวายพัฒหารอะไรก็ดีเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเริ่มจะคึกคักขึ้นมาแล
1: ้
0: ว
1: ใช่ครับเรียกว่านึกถึงเพลงของยุวกัลยาณมิตรนะครับคิดระดับโลกทำระดับล่างเริ่มสร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัยนะครับก็อนุโมทนาบุญกับน้องๆโรงเรียนคลอง2เสวยสมบูรณ์วัฒนธรรมทุกคนด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะอีก1สัปดาห์จะถึงวันสำคัญอีก1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะขอเชิญชวนทุกๆท่านใช่ไหมมาติดแฮชแท็กเพิ่มอีกสักนิดนึง
1: ครับผมแฮชแท็กปรากฏด้านล่างหน้าจอแล้วนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่แฮชแท็ก8ปีวันธรรมชัยแฮชแท็กวันธรรมชัยแฮชแท็กวันแห่งชัยชนะโดยทำแฮชแท็ก27สิงหาคม
0: ค่ะ
1: จริงๆทีมงานน่าจะเป็นแฮชแท็กแบบที่มีภาษาอังกฤษด้วยนะเพ
0: ื
1: ่อ

0: ็นระดับสากลนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้แอบกระซิบบอกผ่านหน้าจอไปเนาะลองคิดดูเบื้องต้นเอาแฮชแท็กตามนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมปรากฏบนหน้าจอแล้วก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ลองติดแฮชแท็กร่วมกันนะครับ
1: ค่ะอันเก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแฮชแท็กวันเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กถวายพิธีถวายภัตตาหารนะคะพิธีถวายสังฆทานโหติดกันมาเยอะๆรัวๆเลยนะคะขอทักทายคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาทาง Facebook ขอโทษค่ะ YouTube ก่อนนะคะคุณนพวรรณพรรษานี้ได้ใส่บาตรทุกวันทุกๆครั้งวันทุกๆวันพระนะคะก็ติดแฮชแท็กมาด้วยโห
0: คร
1: บเลยนะคนนี้แฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารสุดยอดค่ะนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยคุณสุภานันท์นะคะสวัสดีพิธีกรทั้งสวยทั้งหล่อทั้งสองท่านน้อมรับไว้ไหม
0: ยาใจของคุณกนกวันแหละ
1: น้อมรับไว้เลยนะคะแล้วก็เอาบุญมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกแล้วติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะถวายภัตตาหารค่ะแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโหสุดยอดมากเลยค่ะคุณสุภาคุณสุพรรษาค่ะพิธีถวายสังฆทานขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยทายธรรมอุ้ยมาแล้วมีไหม Facebook มา
0: Facebook โอ้โหก็มีหลายข้อความ
1: พยายามหาที่ติดแฮชแท็กมา
0: คุณพรสุขนะครับบอกสาธุสาธุค่ะเจ๊ต้อยนะครับบอกโอ้สาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความยาวมากเลยครับ
1: ค
0: ุณขวัญชุยาก็บอกว่ากราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุคุณวรรณาส่งอีโมจิมาคุณพุทธิตาบอกสาธุคุณอ้อยสาธุนะครับคุณอรพินอนุโมทนาสาธุคุณอีโคเบสมีติดแฮชแท็กครับแต่ว่าแฮชแท็กผิดตำแหน่งไปนิดนึงนะแฮชแท็กกับเจ้าภาพทุกท่านเราก็เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมสาธุแล้วก็คุณพักจีราบอกกราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะก็แฮชแท็กนะฮะอยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถลองติดแฮชแท็กกันดูได้นะครับ
1: อีกสักนิดนึงทาง YouTube นะคะคุณสุมาลีติดแฮชแท็กมาเลยเข้าพรรษาติดแฮชแท็กเข้าถึงธรรมนะคะสาธุสาธุคุณฟ้าใสมาเหมือนเดิมคุณนิสาสินค่ะคุณนิสาสินนะคะก็ติดแฮชแท็กมาด้วยว่าพิธีถวายสังฆทานนะคะคุณวันสิดาอนุโมทนาสาธุคุณตุ๊กตาค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่านนะคะคุณก้านแก้วค่ะน้อมกราบอนุโมทนาบุญติดแฮชแท็กมาครบเลยพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กเข้าพรรษานะคะแต่อย่าลืมอีกนิดนึงนะคะคุณก้านแก้วพิมพ์ติดกันเลย
0: ถ้าติดกันเนี่ย
1: แฮชแท็กแล้วก็ต่อด้วยข้อความเลยนะคะก็จะขึ้นเป็นอย่างที่คุณรณกรเคยอธิบายเอาไว้นะคะเรื่องของการติดแฮชแท็กนะคะคุณ OMG มาแล้วนะคะคุณสุรศักดิ์นะคะคุณคาชินะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านอนุโมทนาบุญกับพิธีกรด้วยนะคะ
0: ครับสาธุครับการติดแฮชแท็กก็จะได้เกิดกระแสของการทำความดีร่วมกันแล้วก็จะเป็นอานิสงส์ของเรื่องของข้อมูลเนี่ยจะถูกจัดเรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆในโซเชียลมีเดียครับคุณผู้ชมครับแต่ในช่วงนี้เราไปประกอบบุญญกิริยาจากธรรมสวนมัยบุญที่สำเร็จจากการฟังธรรมผ่านรายการธรรมะเพื่อประชาชนด้วยหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่กันครับเป็นเสร็จครับ

ชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันยากตรงไหนแต่ความเป็นจริงแล้วยากมากๆเพราะบรรดาสรรพสัตว์ในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสัตว์มีเท้ามากมีเท้าน้อยแม้กระทั่งสัตว์ไม่มีเท้าล้วนมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์ในโลกนี้หลายเท่าอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยากเช่นนี้แล้วนะเราก็ควรจะรักษาอัตภาพร่างกายของเรานี้เนี่ยให้มีสุขภาพอนามัย

ที่แข็งแรงและใช้การได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะร่างกายนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำความดีสร้างบารมีทุกอย่างสุขภาพร่างกายภายนอกต้องถนอมรักษาเอาไว้ให้ดีไม่เอาไปทำร้ายด้วยอบายมุขต่างๆส่วนภายในร่างกายซึ่งเป็นที่อาศัยของใจน่ะก็ต้องทนุถนอมโดยการหมั่นชำระให้บริสุทธิ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยการทำความดีหรือหาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่จิตใจโดยเฉพาะการเจริญภาวนาเพราะจะทำให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสมีพุทธพจน์บทหนึ่งในขุททกนิกายธรรมบทกล่าวไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดได้ฉันใดบุคคลผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นการสั่งสมบุญเป็นเรื่องหลักของชีวิตนักสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีให้แก่กล้าให้บารมี30ทัศน์ครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องโดยย่อก็ให้หมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเราต้องสั่งสมเงินไปจนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมบุคคลผู้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นปราศจากกิเลสอาสวะถึงจะหลุดพ้นเข้าสู่อายตนะนิพพานได้ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของทุกชีวิตก็คืออายตนะนิพพานการสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติเราทำได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะเวลาในโลกมนุษย์มีอยู่จำกัดประเดี๋ยวเดียวท่านนั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงอุปมาชีวิตว่าเป็นเหมือนหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าพอถูกแสงอาทิตย์กระทบไม่นานก็เหือดแห้งหายไปชีวิตของเรามีการเกิดแก่เจ็บตายเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานก็ต้องจากไปเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีในแต่ละชาติจึงสร้างได้ไม่มากเท่าไหร่แค่บริหารกันห้าก็หมดเวลาไป1ใน3แล้วทำมาหากินอีก1ใน3นอนหลับพักผ่อนอีก1ใน3ของชีวิตทีเดียวดังนั้นเวลาสำหรับสร้างบารมีจึงเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงรีบสั่งสมบุญแม้เป็นบุญเพียงเล็กน้อยก็ต้องทำกันตลอดเวลาทุกอนุวินาทีสักวันหนึ่งบารมีก็จะเต็มเปี่ยมเองเหมือนน้ำหยดลงมาทีละหยดยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้ดูหมิ่นในบุญแม้จะทำบุญเพียงนิดเดียวเช่นตักข้าวใส่บาตรเพียงทัพพีเดียวก็ยังส่งผลให้ไปบังเกิดในสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรดูถูกบุญว่าเล็กน้อยเมื่อทำบุญด้วยใจที่ผ่องใสทำถูกเนื้อนาบุญอานิสงส์ผลบุญก็ย่อมยิ่งใหญ่ไพศาลนับประมาณไม่ได้ในสมัยพุทธกาลชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

วันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงกระทำอนุโมทนาตรัสแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคทรัพย์สมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองและไม่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมไม่ได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนให้ทานด้วยตนเองและชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาจบแล้วอุบาสกคนหนึ่งมีความปรารถนาจะได้บุญใหญ่เขาได้กระทำเหตุที่เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงกราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันพรุ่งนี้ขอพระองค์ได้โปรดรับภิกษาของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าต้องการพระภิกษุจำนวนเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าต้องการทั้งหมดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงเมตตารับการอาราธนาของเขาอุบาสกนั้นได้เดินประกาศข่าวบุญแก่ชาวเมืองเชิญชวนมหาชนทั้งหลายให้มาถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกโดยมีการรวบรวมข้าวปลาอาหารหวานข้าวทุกชนิดแล้วมาช่วยกันจัดเตรียมภัตตาหารในที่เดียวกันเมื่ออุบาสกประกาศข่าวบุญไปอย่างนั้นก็มีชาวเมืองมากมายนำเอาอาหารและจตุปัจจัยทายธรรมมาร่วมบุญด้วยอุบาสกได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรด้วยใจที่เบิกบานเขาเดินประกาศข่าวบุญไปจนถึงหน้าร้านของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความตระหนี่เมื่อเศรษฐีเห็นอุบาสกมาบอกบุญที่หน้าร้านของตนก็รู้สึกขัดเคืองว่าทำไมไม่นิมนต์พระให้พอเหมาะแก่กำลังของตนมาเที่ยวรบกวนชาวบ้านอย่างนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เศรษฐีก็ร่วมบุญมานิดหน่อยเพราะกลัวเสียหน้าโดยใช้นิ้วมือสามนิ้วหยิบข้าวสารและถั่วให้เล็กน้อยลินเนยใสและน้ำอ้อยให้อีกนิดหน่อยอุบาสกก็รับของเหล่านั้นและขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วแยกของไว้ไม่ให้ปะปนกับของคนอื่นเมื่อเศรษฐีเห็นการกระทำของอุบาสกจึงเกิดความสงสัยได้ส่งลูกน้องของตนติดตามอุบาสกนั้นไปเพื่อดูว่าเขาจะเอาสิ่งของของตนไปทำอะไรอุบาสกก็ได้เอาของที่ท่านเศรษฐีให้มาผสมรวมกับของชาวเมืองและกล่าวว่าขอให้ท่านเศรษฐีได้อานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในการร่วมบุญครั้งนี้ด้วยเมื่อลูกน้องเศรษฐีได้ฟังและได้เห็นดังนั้นก็กลับไปรายงานให้เศรษฐีทราบแต่เศรษฐีก็ยังระแวงอีกว่าอาจจะถูกอุบาสกนั้นประจานตนเองในท่ามกลางพุทธบริษัทเพราะบริจาคทานอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้พกมีดแล้วตรงไปยังบ้านของอุบาสกโดยยืนอยู่ข้างหลังอุบาสกถ้าหากอุบาสกบอกแก่คนอื่นว่าเขาเป็นคนตระหนี่เศรษฐีก็จะแทงอุบาสกนั้นครั้นอุบา

พระสงฆ์ได้ถวายพัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์แล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ชักชวนมหาชนมาร่วมกันถวายทานในครั้งนี้มากมายทุกคนก็ให้สิ่งของต่างๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขออานิสงส์ที่จะบังเกิดขึ้นจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทุกคนเทอญเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็เกิดความร้อนใจคิดว่าเรามาในวันนี้หมายจะมาทำร้ายอุบาสกแต่เขากลับให้เราได้รับผลบุญอันยิ่ง

จึงตรัสกับอุบาสกว่าขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยบุคคลถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าเล็กน้อยเพราะว่าบุคคลผู้ฉลาดในการทำบุญย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญโดยลำดับเปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดฝาย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญกันไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสต้องทำให้เต็มที่อย่าดูหมิ่นบุญแม้บุญนั้นจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยแต่เมื่อเราสั่งสมบุญบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นบุญใหญ่ได้ถ้าอยากได้บุญมากก่อนทำบุญเราก็ต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เมื่อถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นความวิบัติจะเข้ามาปะปนไม่ได้แต่ถ้าทำบุญด้วยความหงุดหงิดถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นก็จะนำเอาความวิบัติติดมาด้วยบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามอย่าขาดในการบำเพ็ญบุญและนักสร้างบารมีที่ฌานฉลาดจะต้องทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญและทำด้วยใจที่ผ่องใสรู้จักเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดีๆเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนในการสร้างบารมีให้เต็มที่เพราะในการบำเพ็ญบุญกุศลทุกครั้งจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามหากจิตใจของเราผ่องใสจะเป็นเหตุให้กระแสทานแห่งบุญ

ทำให้เราเป็นผู้มีบุญมากและบุญนี้จะตามส่งผลไปทุกภพทุกชาติดังนั้นทุกครั้งที่เราจะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาให้ทำด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รักษาใจให้หยุดนิ่งไม่หงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจต้องให้ใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลล้วนๆโดยทำใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาถ้าเราทำได้อย่างนี้ผลบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนอย่างเต็มที่

ขนาดให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกเป็นคนไทยดินแดนแม่เกิดที่จังหวัดยะโสธรปัจจุบันอยู่ที่เมืองไซธรรมะประเทศญี่ปุ่นลูกก็รู้จักศูนย์โตเกียวก็เพราะเหตุบังเอิญค่ะบุญบันดาลจ้ะวันนั้นมีเพื่อนคนไทยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำบุญกับพระภิกษุที่จะมาฉันเพลที่บ้านคนรู้จักคนหนึ่งเพียงแค่ได้รู้ข่าวว่ามีพระภิกษุมาที่ญี่ปุ่นลูกก็ดีใจตื่นเต้นมากที่จะได้ทำบุญในวันนั้นก็รีบไปทันทีต่อมาเพื่อนก็ได้เชิญไปที่ศูนย์โตเกียวเมื่อไปถึงครั้งแรกลูกถึงอุทานโอ้ว้าวเจอพระรัตนตรัยแล้วได้ทำบุญตักบาตรแล้วปัจจุบันลูกมีสามีเป็นชาวญี่ปุ่นมีลูกชาย2คนมีครอบครัวอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากแต่ชีวิตในวัยเด็กของลูกสิคะลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากคือได้อยู่กระต๊อบหลังเล็กๆหลังคามุงหญ้าคาในวัยเด็กลูกหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปจะใช้วิธีลากไถแต่ไถก้นไปกับพื้นมาเดินได้มาอยู่ที่3ขวบเนี่ยเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นเลยมั้ยนะมาถึงวัยไปโรงเรียนทุกเช้าลูกก็ต้องตื่นตั้งแต่ตี4ตี5ต้องขี่บัฟฟาโลไปเลยขี่คาราบาวไปส่งให้พ่อแม่ใช้ไถนะนี่ควบไปเลยส่วนพ่อก็เป็นคนแบกคันไถนี่คนละไถกันพอส่งคาราบาวให้พ่อเสร็จลูกก็ต้องรีบวิ่งไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเมื่อเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านแล้วต้องช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างกว่าจะเสร็จกำมืดค่ำทุกวันทุกเช้าวันไหนที่พ่อเมาเหล้าแล้วเบี้ยวไม่ได้ไปไถนาวันนั้นลูกก็ต้องควบคาราบาวไปไถนาเองเดี๋ยวฟังต่อนะจ๊ะชุดนักเรียนที่ลูกใช้ใส่ไปโรงเรียนก็มีเพียงชุดเดียวใส่เช้าตอนเย็นก็รีบถอดเพราะกลัวเลอะอาทิตย์หนึ่งก็ซักหนึ่งครั้งเออแต่เรียนป.4ยังไม่ทันจบก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานจนกระทั่งมาปี2523ลูกมีอายุได้16ปีวันนั้นลูกกำลังดำนาสมินาแก่นดินแข็งมากดำนาไม่ลงสักทีทีนี้มือก็เจ็บสิและครับแค้นใจครับแค้นใจมากกับความลำบากครั้งนี้คิดว่าทำไมชีวิตเราต้องลำบากอย่างนี้นะลำบากเหลือเกินต่อไปจะไม่ทำนาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมคิดว่าจะไปกรุงเทพให้ได้พอดีมีพี่หญิงข้างบ้านคนหนึ่งทำงานอยู่กรุงเทพลูกจึงตัดสินใจจัดกระเป๋าเสื้อผ้าไปกับพี่ผู้หญิงทันทีตอนนั้นมีค่ารถอยู่ประมาณ150บาทแล้วลูกก็จากบ้านนามากรุงเทพชีวิตในกรุงเทพเริ่มทำงานจากแม่บ้านทำมาอยู่ได้ประมาณ5ปีกว่าจนได้มาทำงานบ้านในร้านเสริมสวยต่อมาก็ฝึกทำผมให้มาทำผมเก่งขึ้นเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นลูกส่งไปให้พ่อแม่ทุกเดือนแต่พ่อน่ะสิกลับเอาเงินไปซื้อเหล้าพอเมาเหล้าแล้วงานการก็ไม่ทำเมื่อลูกอายุได้25ปีลูกก็มีสามีคนแรกเขาเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์เราชาวบ้านอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันต่อมาเขาเรียนจบตั้งย้ายไปทำงานที่จังหวัดลพบุรีช่วงแรกก็ไปมาหาสู่กันอยู่ต่อมาก็ค่อยห่างไปลูกจึงแอบไปหาเขาได้ที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเห็นเสื้อผ้าผู้หญิงคนอื่นอยู่ในบ้านเขา

ลูกเสียใจมากแต่ต่อมาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองตั้งท้อง1 เดือนจึงโทรไปถามพ่อของเด็กเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมในส่วนลูกยังตัดสินใจทำแท้งตอนนั้นลูกอายุได้27 ปีต่อมาเมื่อลูกอายุได้29 ปีปี 36มีคนชักชวนให้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าไปทำงานแล้วได้เงินเยอะลูกได้ยินดังนั้นก็สนใจเพราะตอนนั้นพ่อป่วยเป็นโรคตับแข็งเพราะดื่มเหล้าแล้วก็เป็นอัมพาตด้วยซึ่งต้องใช้เงินมากในการรักษาพ่อเขาจึงชวนลูกไปหานายหน้านายหน้าก็บอกว่าเขาจะเอาเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ก่อนแต่ลูกต้องทำงานใช้หนี้นำเงินมาใช้คืนนะครับเป็นเงิน 6-7 แสนบาทในสุดลูกก็เดินมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยเริ่มทำงานอยู่ที่ร้านอาหารไทยเป็นคนเสิร์ฟอาหารทำได้ประมาณเดือนหนึ่งลูกก็เห็นว่าใช้หนี้ไม่ทันแน่นอนเจ้าของร้านจึงแนะนำให้ลูกไปทำงานในร้านสแน็คซึ่งต้องเรียนเหล้าและดื่มเหล้ากับแขกทำงานได้ประมาณ1 เดือนก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันเขามาเที่ยวที่ร้านและลูกเคยไปกับเขา2 ครั้งเขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยลูกเพราะเขาชอบลูกมากเขาได้เงินมาถ่ายตัวลูกจำนวน1 ล้านบาททั้งที่ลูกเป็นหนี้ไม่ถึงแต่ก็จำยอมค่ะตั้งแต่นั้นมาลูกจึงได้ออกจากขุมนรกบนดินสามีน่ะเป็นคนไม่หล่อหรอกแต่ว่าใจดีแล้วสามีก็ได้ให้เงินลูกส่งไปให้ที่บ้านจนมีเงินเก็บปลูกบ้านหลังใหม่ได้สามีน่ะเป็นคนดีมากดีกับลูกทุกอย่างตามใจลูกทุกอย่างลูกขอสารภาพด้วยความสุจริตใจว่าลูกรักสามีมากๆค่ะ23 เมษายนที่ผ่านมาลูกไปร่วมงานที่ศูนย์โตเกียวเป็นวันบุญใหญ่พิเศษที่ลูกปลื้มปิติมากๆค่ะลูกยังคงรักษาใจปิติต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่24 เมษายนวันนี้ลูกได้ขับรถแวนไปถึงบริเวณ4 แยกที่ไม่มีไฟแดงได้ถูกรถอีกคันหนึ่งชนรถของลูกหมุนเป็นวงกลม 3-4 รอบกระจกด้านหน้าและด้านที่ลูกนั่งแตกรถบุบท้ายรถยุบไปคืบกว่าพอตั้งสติได้ลูกก็นึกถึงหลวงปู่คุณยายที่ได้มาช่วยลูกไว้นึกถึงบุญที่ได้ทำมาลูกไปโรงพยาบาลมีอาการแค่ลอยหนังถลอกเลือดซึมนิดๆเท่านั้นหมอกลับบ้านได้เลยตำรวจบอกลูกว่าคุณนี่โชคดีมากที่สุดคนอื่นสภาพรถอย่างนี้ต้องตัดแขนตัดขากันเลยนะวันนั้นเป็นวันที่ลูกยากที่จะลืมเลยค่ะพองลูกดื่มเหล้ามาเป็นเวลานานทำให้เป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตอยู่10 ปีเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งเมื่ออายุได้64 ปีพ่อสามีกับแม่สามีใจดีกับลูกมากให้เงินลูกไว้ใช้จ่ายทุกเดือนก่อนที่ลูกจะไปอยู่กับครอบครัวนี้ทุกคนในบ้านต่างซื้ออาหารกินกันเองเพราะพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันตั้งแต่อายุ50 ปีแล้วทะเลาะกันเรื่อยมาแยกกันกินแยกกันนอนแต่ภายหลังทุกคนในครอบครัวต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะลูกคอยดูแลทุกคนเป็นอย่างดีค่ะครั้งหนึ่งลูกตั้งกองเป็นประธานกฐิน 1M เพื่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีลูกเก็บเงินได้ประมาณครึ่งเดียวลูกจะไปขอจากพ่อสามีท่านก็ให้เงินลูกมาทำบุญจนสามารถปิดกองกฐินได้ค่ะและพ่อสามีก็ยังเคยร่วมบุญสร้างองค์พระแกนกลางด้วยค่ะพ่อสามีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาอายุได้73 ปีแม่สามีเป็นคนไม่ชอบเลยล่ะเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำก็โรคหลงหลมลืมลืมปัสสาวะจระออกมาก็ไม่รู้ตัวเสมอแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอบอกว่าเครียดโรงพยาบาลแม่สามีสูบบุหรี่ตลอดชีวิตเลยและเสียชีวิตก่อนพ่อสามีเพียง5 เดือนด้วยโรคปอดรวมอายุได้72 ปีคำถามลูกมีบุพกรรมใดจึงเริ่มหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปถึงใช้วิธีลากไถก้นไปตามพื้นอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะมาเดินได้เมื่ออายุได้3 ขวบชาติต่อไปลูกจะเป็นอย่างนี้อีกไหมคะแล้วจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรแล้วทำไมชีวิตลูกต้องเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากลำบากมากเรียนจบแค่ป.3 เท่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไรคะ

ก็แค่รู้อย่างเดียวเลยมีกรรมอะไรมาบีบคั้นให้ลูกต้องมาทำแท้งหรือไม่คะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและลูกควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปคะกรรมไหนที่ทำให้ลูกต้องมาทำงานในร้านสแน็คแต่ก็ทำแค่เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นและบุญใดที่ทำให้ลูกได้มาเจอสามีที่ดีนำเงินมาถ่ายตัวลูกสามีของลูกและตัวลูกเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาหรือเปล่าคะแล้วเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะวิบากกรรมใดจึงทำให้ลูกเกิดอุบัติเหตุและด้วยบุญอะไรจึงช่วยลูกแทบไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยทั้งยังมีคนมาจัดการช่วยเหลือทุกๆอย่างทั้งเรื่องตำรวจการนำรถไปซ่อมหรือมีรถโรงพยาบาลมารับไปตรวจสุขภาพอีกทั้งมีเพื่อนมารับกลับไปส่งที่บ้านอีกด้วยค่ะบุพกรรมใดทำให้พ่อเป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตมานานนับ10ปีแล้วทำไมช่วงท้ายของชีวิตพ่อจะมีอาการท้องบวมโตที่เต็มไปด้วยน้ำพ่อตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ทำไมพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันตอนทั้งสองตายแล้วไปไหนลูกติดสั่งพระประจำตัวให้ท่านทั้งสองคนท่านได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่มีอะไรฝากบอกมาถึงลูกและสามีบ้างคะตอนที่พ่อสามียังมีชีวิตอยู่ท่านมักจะทำบุญปิดกองให้ลูกเสมอทำให้ลูกสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายและท่านยังสร้างพระแกนกลางหนึ่งองค์พ่อสามีจะมีส่วนในบุญที่ทำอย่างไรคะและลูกเคยเป็นญาติกับพ่อแม่สามีมาในอดีตหรือเปล่าคะลูกชายสองคนของลูกได้มาบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวตั้งแต่ยังเล็กและก็ได้บวชทุกปีลูกชายคนโตบอกว่าโตขึ้นยังไม่แต่งงานอยากจะบวชเป็นพระลูกชายทั้งสองสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะแล้วก็จะบวชเป็นพระได้ตลอดชีวิตไหมคะลูกมีเพื่อนกันมิตรสองคนที่สร้างบารมีมาด้วยกันมาตลอดเลยเราทั้งสามคนตั้งใจจะเป็นผู้นำบุญชวนคนมาทำบุญโดยนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านแต่ก็มักจะมีปัญหาคือความคิดของเราสามคนไม่ลงรอยกันเลยทำให้งานไม่สำเร็จจะต้องแก้ไขอย่างไรคะเราทั้งสามคนเคยสร้างบารมีลูกมาอย่างไรคะลูกเป็นคนพูดไม่ชัดเวลาไปบอกบุญใครก็ไม่มีใครเชื่อถือเป็นเพราะบุพกรรมไหนคะเตรียมสันนิษฐานให้ดีนะจ๊ะลูกมีบุญพอที่จะเป็นผู้นำบุญและสร้างวัดในจังหวัดที่ลูกอยู่ได้ไหมคะหรือมีใครที่มีบุญพอที่จะเป็นผู้นำบุญและสร้างวัดได้ไหมคะเขาคนนั้นได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วหรือยังคะคือเธออยากจะสร้างวัดมากเธอถึงตั้งคำถามอย่างนี้มาประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากบางครั้งไหวรุนแรงจนทำให้คนตายครั้งละเป็นแสนชาวญี่ปุ่นไปทำกรรมอะไรมาคะถึงต้องมาอยู่ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวพระอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษากับลูกมาอีกแล้วและเป็นพระอาจารย์โครงการให้ลูกชายทั้งสองของลูกมาบวชไปสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพทำมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาสร้างบารมีรอบสองหรือไม่คะสุดยอดเลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาลูกต้องใช้ก้นไถพื้นแทนการเดินมา3ปีกว่าอย่างนี้ดีกว่ากว่าจะเดินได้กับ3ขวบแล้วเพราะกำเนิดดีตอนเป็นวัยรุ่นมักชอบแกล้งเอาเชือกผูกขาหลังลูกสุนัขแล้วก็ให้มันเดินก็ทำให้มันเดินไม่ถนัดบ่อยครั้งแต่ก็ปล่อยมันภายหลังทุกครั้งจึงทำให้บาปกรรมไม่หนักหนาเท่าไหร่โดนแค่3ปีแค่นั้นนี่บาปกรรมนี่มาส่งผลให้ไถก้นไถ3ปีจะแก้ไขก็อย่าไปทำอย่างนั้นอีกในชาตินี้นะจ๊ะแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญแล้วติดฐานเจตพ้นจากกรรมนี้แล้วจิตบุญให้กับสัตว์ที่เราไปแก้งเขาไว้จ้ะลูกเกิดมาในครอบครัวยากจนได้เรียนแค่ป.3เพราะอันนี้ต้องตอบได้ทุกคนแล้วแหละความตนีถูกจ้องจ้ะแล้วก็มีมานะถือตัวในชาติเกิดในตระกูลสูงในอดีตมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนว่าง่ายมันทำทานได้มาก

พระอธิษฐานจิตพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกต้องมาทำแท้งเพราะวิบากกรรมการเมในอดีตในชาติจะเป็นผู้ชายจะช่วยไปทำผู้หญิงเขาท้องจนเขาต้องไปทำแท้งมาส่งผลจ้าจะแก้ไขก็จะต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้อีกทั้งจะอุทิศบุญไว้ให้เด็กในครรภ์ที่ถูกทำแท้งบ่อยๆด้วยจ้ะลูกต้องมาทำงานในร้านสแน็คหนึ่งเดือนเพราะเป็นเศษกรรมจากชอบแต่เป็นชายเจ้าชู้และชอบเที่ยวในร้านบาร์ที่มีผู้หญิงคอยบริการทุกอย่างตามต้องการมาส่งผลจ้ะแต่เพราะเป็นเศษกรรมจริงเจอแค่หนึ่งเดือนลูกจะมาเจอสามีที่ดีเพราะบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมารวมกับบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตและบุญที่เคยทำร่วมกับสามีสามบุญนี้มาส่งผลจึงทำให้ชีวิตพ้นจากสภาพที่ไม่ดีจ้ะลูกและสามีก็เคยเป็นดาริ่งกันเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตและเคยร่วมสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามกำลังจ้ะลูกเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอันใดเลยทั้งมีคนมาช่วยจัดการช่วยเหลือทุกอย่างทั้งเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนำรถไปซ่อมมีรถจากโรงพยาบาลมารับไปตรวจสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนมารับกลับไปบ้านเพราะกรรมฆ่าสัตว์มหารเช่นฆ่าหมูในอดีตว่าทรงผลให้ได้รับอุบัติเหตุแต่ว่ามีบุญในอดีตและปัจจุบันที่เคยสร้างไว้เช่นถวายพระตาหารน้ำปัณณะนี่มาช่วยไว้กับสงเคราะห์ญาติปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นมาส่งผลให้ไม่ได้รับบาดเจ็บและมีคนมาช่วยเหลือจ้ะนี่ไหมจ้ะแต่อายุวันนะสุขะพระปฏิภาณนี่พ่อเป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตมานาน10ปีจนทั้งชีวิตพ่อมีอาการท้องบวมโตเต็มไปด้วยน้ำเพราะกำดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้งทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปทันทีเลยจ้ะไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหานรกขุม5ทันทีโดยกำดื่มสุรากำลังโดนนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นจากมหานรกมาแล้วจึงจะได้รับบุญที่อุทิศนี้จ้ะก็ 6,000 ล้านล้านปีนั่นแหละพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันเพราะทิฏฐิหรือความเห็นไม่ตรงกันเป็นหลักแค่นั้นแหละจ้ะตายแล้วพ่อสามีก็ไปเป็นเทพบุตรสุดล้อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ลูกไปชวนท่านทำกับหมู่คณะแหละจ้ะแม่สามีก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้บุญที่สร้างพระให้ท่านทั้งสองก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะพอสามีตอนมีชีวิตอยู่มักทำบุญปิดกองให้ลูกเสมอทำให้ลูกสร้างบารมีได้สะดวกสบายเพราะในอดีตเคยเป็นญาติกันมาและก็เคยเป็นลูกของหลานของท่านมาได้เคยเกื้อกูลกันด้วยจึงทำให้ชาตินี้ท่านเกิดความรักและเอ็นดูตัวลูกจึงมาเกื้อกูลกันอีกและได้บุญนี้จึงทำให้ท่านไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้จ้ะแม่สามีก็เช่นเดียวกันในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมากับลูกได้เคยเอ็นดูตัวลูกมาจึงทำให้ท่านไม่ได้รังเกียจลูกเลยลูกชาย2คนของลูกได้มาบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ได้บวชทุกปีลูกชายทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เคยบวชกับหมู่คณะมาแบบช่วงสั้นก็มีบางชาติช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีบางชาติโดยเฉพาะลูกชายคนโตจะมีผังบวชมากกว่าลูกชายคนเล็กแต่ก็ยังไม่หนาแน่นมากนักต้องคอยประคับประคองให้ดีเมื่อตอนโตขึ้นจ้าลูกมีเพื่อนกัลยาณมิตร2คนที่ทำหน้าที่ผู้นำบุญชวนคนมาทำบุญแต่ความคิดเห็นมักไม่ค่อยจะลงรอยกันทำให้งานไม่สำเร็จนั้นเพราะต่างคนต่างก็นั่งสมาธิน้อยจึงทำให้ใจไม่ค่อยจะละเอียดเมื่อใจไม่ละเอียดจิตก็หยาบพอจิตหยาบความคิดก็หยาบ

พราะความคิดอยากความเห็นจึงไม่ลงรอยกันแต่ถ้าจะแก้ไขก็ให้นั่งสมาธิให้มากๆใจจะได้หยุดแล้วก็เยือกเย็นอีกทั้งจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันจะลดทิฏฐิมานะลงเองยอมกันได้ด้วยความสมัครใจจะมีข้อขัดแย้งกันน้อยลงและจะมุ่งไปสู่จุดหมายการสร้างบารมีอย่างเดียวจ้านั่งสมาธินี่แหละจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจไปสู่แหล่งแห่งสันติสุขแห่งความรักและสามัคคีหวังดีซึ่งกันและกันจ้าลูกทั้งสามคนเคยร่วมกันสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงที่ผ่านมาก็มักจะกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดนี่แหละเออก็พูดดีๆกันสักก็หมดเรื่องเพราะคำพูดดีๆก็มีอยู่ในตัวของเราวันนี้เดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็กลับมาดีกันก็เป็นอย่างนี้แหละในชาติที่ผ่านมาผังนี้ยังติดตัวมาชาตินี้ให้ลื้อผังซะนะลูกนะทั้งสามคนนั่นแหละแต่ฟังอยู่จะรักครูไม่ใหญ่จะไปที่สุดแห่งธรรมด้วยกันดีกันซะลื้อผังนี้ซะให้พูดดีๆคิดดีๆพูดดีๆแล้วก็ทำดีร่วมกันวัดจะได้สร้างเสร็จจ้ะลูกจะเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยชัดทำให้คนเวลาไปชวนคนทำบุญคนมักจะไม่ค่อยช่วยเหลือไม่เชื่อถือเพราะในอดีตลูกมักชอบพูดจาล้อเลียนเพื่อนที่พูดไม่ชัดเห็นไหมจ้ะปฏิกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้เป็นอย่างนี้จ้ะเรื่องการสร้างวัดนี้จะต้องรวมมือกันเป็นทีมจึงจะสำเร็จได้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวแหละต้องรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าทะเลาะกันในจังหวัดที่ลูกอยู่ก็มีผู้มีบุญอยู่จำนวนหนึ่งที่สามารถรวมตัวกันสร้างวัดให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ถ้าลูกทุกคนนั่งสมาธิมากๆแล้วติดฐานจิตใครมีผู้มีบุญดังกล่าวได้มารวมตัวสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างบารมีให้สำเร็จที่จงได้ให้อธิษฐานจิตบ่อยๆจ้ะให้นึกคิดกันอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากบางครั้งไหวรุนแรงจนทำให้คนตายเป็นแสนคนนั้นก็เป็นเรื่องกรรมส่วนตัวหลากหลายของแต่ละคนนำมารวมกันในสถานที่เกิดเหตุนั้นเช่นกรรมปานาติบาตของแต่ละคนหนึ่งดูดให้มารวมกันฆ่าสัตว์มั่งฆ่ามนุษย์มั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ต่างกรรมต่างวาระแต่ว่ามารวมกันในที่เดียวกันณสถานที่เกิดเหตุจนตายเป็นแสนคนจ้ะส่วนบางคนบางที่ไม่ถึงตายแค่บาดเจ็บบ้างก็เป็นเรื่องของกรรมหนักกรรมเบาไม่เท่ากันพระอาจารย์ได้ขอให้คำปรึกษาแนะนำลูกพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งองค์พระภายในกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาสร้างบารมีได้สองรอบจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยหันธรรมยังพุทธสาภาควโตอุปภาคณมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินี
1: จตุปัจจยาทินี
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินี
1: จตุปัจจยาทินี
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องทยธรรม
1: เครื่องทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องทยธรรม
1: เครื่องทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านทัตตบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรช่อสิตตวิบูลเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
4: ตันดุรานิ
1: ตันตุรานิ
4: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
4: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: ตันดุรานิ
1: ตันดุรานิ
4: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง

0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านท่านบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลถวายปัจจัย4ข้าวสารและภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาคาปิฏิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่พร้อมด้วยหมู่สงสาวกพระองค์ทรงปรารภเรื่องกันให้โภชนาหารว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ายกผู้ให้โภชนาหารย่อมชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ฐานะ5ประการนั้นเป็นไฉนพระพุทธองค์จึงทรงขยายมุมมองให้เห็นดังนี้ว่า 1. ให้อายุย่อมชื่อว่าสืบต่อลมหายใจและอายุขัยของผู้รับไม่ต้องสิ้นชีวิตลงด้วยความหิวโหย 2. ให้วรรณะช่วยบำรุงผิวพรรณผดุงความผุดพองของร่างกายของผู้รับ 3.ให้สุขะอาหารช่วยกำจัดความกระวนกระวายจากความหิวบังเกิดความสุขกายสบายใจ 4. ให้พละคือเพิ่มพูนกำลังวังชาทำให้ผู้รับมีเรี่ยวแรงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจ 5. ให้ปฏิภาณโภชนาหารช่วยให้จิตใจและสมองของผู้รับเกื้อกูลแก่การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทำให้บังเกิดสติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบอัญชาญฉลาดการตักบาตรและการถวายภัตตาหารนับเป็นบุญกิริยาวัตถุพื้นฐานที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันเป็นประจำทว่าทายกส่วนใหญ่มักมองข้ามเห็นเพียงผลในปัจจุบันว่าช่วยดับความหิวกระหายแต่ความอัศจรรย์ของผลการถวายข้าวปลาอาหารเพียงหนึ่งมื้อนั้นแท้จริงแล้วเป็นการมอบฐานะ5ประการให้แก่ผู้รับซึ่งผลแห่งบุญนั้นจะสะท้อนกลับมาให้ผู้ให้โดย

ฏิภาณเป็นการเติมเต็มมิติทางปัญญาอย่างสมบูรณ์เพราะร่างกายที่ได้รับการบำรุงด้วยอาหารที่ดีย่อมส่งผลให้จิตใจปลอดโปร่งเกิดความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบในการแก้ปัญหาการทำบุญด้วยโภชนาหารด้วยจิตที่ประกอบด้วยปัญญานั้นจึงเป็นการออกแบบชีวิตให้ประกอบด้วยสุขภาพกายสุขภาพจิตและสติปัญญา

จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชีโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัด

0: มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพองผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ผลดังกมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสหยะถามณิโชติระโสหย

0: ธุเรียนเชิญท่านรับบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ธค่ะ
1: ครับรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญครับเป็นปตานุโมทนาไมยบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญญกิริยาคราใดอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลนั้นเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานาไมยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลเนาะบุญญกิริยาวัตถุมี10ประการทานอาหารยังต้องครบ5หมู่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ทานให้หลากหลายบุญญกิริยาเช่นเดียวกันครับต้องทำให้ได้ทุกวันลองเช็คดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทำครบ10ข้อหรือเปล่านะคร
0: ับ นะคะโหยอดเยี่ยมเลยวันนี้นะคะก็อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะส่วนท่านใดค่ะสนใจหรือว่ามีความต้องการที่อยากจะเดินทางมาร่วมในการถวายภัตตาหารนะคะก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์10:30 นเป็นต้นไปนะคะวันอาทิตย์วันหยุดใจของเราค่ะเรียนเชิญอีกเช่นเดียวกันนะคะณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายมาหยุดใจกันนะคะมาชาร์จพลังชีวิตกันค่ะท่านที่อยู่ไกลๆนะคะก็ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะติดตามรับชมทางช่องทางไหนไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดเป็นกำลังใจให้กับเราเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราค่ะ
1: ครับผมชาร์จพลังชีวิตเนาะเหมือนไวเลสชาร์จนะอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถชาร์จไร้สายได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เช่นเดียวกันวิธีการชาร์จก็คือนำใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวโดยเฉพาะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนาะแล้วก็สำหรับการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการร่วมบุญนะครับก่อนที่จะไปที่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยด้านล่างนะครับมีแฮชแท็กประกบบนหน้าจอแล้วจะเน้นย้ำเรื่อยๆจนกว่าคุณผู้ชมจะติดแฮชแท็กมา นะครับก็มีตั้งแต่แฮชแท็กข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนะครับแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายพระตังหารพิธีถวายสังฆทานนะครับตามที่ประกบบนหน้าจอและแฮชแท็กที่เราจะร่วมกันสร้างกระแสแห่งการทำความดีนับถอยหลังสู่วันธรรมชัยนะครับวันแห่งชัยชนะโดยธรรมมีทั้งหมด4แฮชแท็กด้วยกันตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับก็ร่วมกันติดแฮชแท็กสร้างกระแสของการทำความดีร่วมกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนการร่วมบุญครับคุณกนกวรรณเช่นเคยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้นะครับ0971696455ครับ0944919916แล้วก็การร่วมบุญออนไลน์วันนี้ครับย้ำช่องทางตั้งแต่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 นะครับอีก2ช่องทางออนไลน์ที่ทำบุญแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรทันทีครับตั้งแต่ donate.tkcmain.org แล้วก็ lineoa นะครับธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ
0: ค่ะช่วงท้ายของรายการก็จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะทุกท่านมาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะที่แรกเลยนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะเวลา 6:30 น.ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงค่ะจะมีบุญ

0: ใหญ่ให้เราได้ร่วมกันนะคะสร้างมหาทานบารมีเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีอำเภอคลองหลวงนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์123รูปนะคะถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็ตลอดจนได้ร่วมส่งต่อความเมตตานี้ความดีนี้เนี่ยนะคะแบ่งปันไปสู่สังคมค่ะก็เตรียมนะข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันนะคะตักบาตรในครั้งนี้ค่ะคณะสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะก็จะได้นำไปสนับสนุนนะคะการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ไปร่วมสร้างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาแล้วก็สังคมด้วยค่ะ
1: ครับผมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านนายอำเภอคลองหลวงนะครับท่านอภิสราเกตอินที่ได้เป็นต้นบุญใหญ่ในการนำพวกเราทำความดีในครั้งนี้นะครับดังนั้น30สิงหาคมมีนัดกันที
0: ่อำเภอคลองหลวง
1: อำเภอคลองหลวงนะครับผมอีกหนึ่งที่ครับที่จะมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันในวันที่30สิงหาคมนะครับที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชจังหวัดราชบุรีครับในพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปนะครับถือว่าเป็นการถวายมหาสังฆทานปีที่22ด้วยเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยนะครับพิธีกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในเวลา 6:00 นเป็นต้นไปก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835406608นะครับLINE ID ปรากฏแล้วนะครับบนช่องทางของ LINE Official ของโครงการครับก็คือ @930nqtfa นะครับหรือหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็สแกน QR Code
0: ค่ะ
1: ท่านใดอยากร่วมบุญออนไลน์ก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีปรากฏบนหน้าจอเรียบร้อยไปร่วมกันตักบาตรที่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับโอ้อากาศเย็นสบายใจสบายนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชนะครับนับถอยหลังอีก11วันเท่านั้
0: น
1: ที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบุญนะคะขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านเนี่ยนะคะช่วงเข้าพรรษาก็จะมีกิจกรรมพิเศษแบบนี้ตลอดทั้งปีจนกว่าจะสิ้นปีเนี่ยนะคะก็คือการปลูกดอกไม้นั่นเองนะคะก็มารับบุญกรอกดินใส่กระถางสำหรับปลูกดอกไม้ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์นะคะอย่างที่บอก1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้จนกระทั่งถึง30กันยายนนะคะ 15:30 นถึง 17:00 นค่ะบริเวณพื้นที่ด้านหลังมหารัตนวิหารคดค17นะคะโครงการรัตนบุพภาผลิตดอกไม้ธรรมยาตราค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะคะ0926539122และ0960051984ค่ะ
1: ครับผมเห็นที่ลานปลูกนะครับรัตนบุพภาในตอนนี้ทางทีมงานเริ่มเตรียมคงไปนะครับ
0: ให
1: ้รัตนบุพภาเพื่อบูชาพระรัตนไรและมหาปูชนียาจารย์นะครับในโครงการธรรมยาตราเกิดขึ้นแล้วดังนั้นไปเอาบุญร่วมกันนะครับแล้วก็สำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนขอกราบนมัสการบุญนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีรายงานสัมภาษณ์แม่ชียูหวังวินซึ่งสามารถสอบผ่านบาลีศึกษาประโยค9ได้ในปีนี้ทำให้รู้สึกปลาบปื้มและปื้มปิติรวมถึงซาบซึ้งใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานพร้อมๆกันค่ะ
1: การเรียนพระบาลีนั้นมีประโยชน์มากค่ะทุกวันเช้าเย็นเราต้องทำวัดเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกคำสวดมนต์ของเรานั้นค่ะเรารู้ว่าความหมายเป็นยังไงทำให้เรารู้สึกมากค่ะรู้สึกอิ่มบุญด้วยค่ะ

ดิฉันแม่ชียูหวางวินมาจากประเทศเวียดนามปัจจุบันนี้อยู่ที่วัดสร้อยทองตั้งแต่แม่ชียังเป็นเด็กอยู่นะคะได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้ถูกสอนมาว่าบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงหลังจากนั้นเกิดความศรัทธาแล้วพอเรียนจบมัธยมศึกษาก็สนใจศึกษามากขึ้นก็เลยบวชเป็นแม่ชีในพุทธศาสนาเถรวาทได้รับการแนะนำให้มาเรียนที่ประเทศไทยนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2556ค่ะเริ่มต้นได้เรียนที่วัดโคกกระเทียมจังหวัดลพบุรีจนจบประจบ6ค่ะพ.ศ. 6แล้วได้มาเรียนต่อที่วัดสร้อยทองจนถึงปัจจุบันนี้การเรียนพระบาลีนั้นมีประโยชน์มากค่ะเวลาเป็นแม่ชีค่ะทุกวันเช้าเย็นเราต้องทำวัดเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกคำสวดมนต์ของเรานั้นค่ะเรารู้ว่าความหมายเป็นยังไงเรากล่าวด้วยคำของตัวเองถึงพระพุทธเจ้าการสรรเสริญพระพุทธนตรัยทำให้เราลึกซึ้งมากค่ะรู้สึกอิ่มบุญด้วยค่ะในระหว่างการเรียนพระบาลีนั้นหลักสูตรต่างๆที่เราได้เรียนค่ะมันก็มีสาระสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วสามารถที่ให้คำแนะนำสำหรับคนที่เข้ามาปรึกษากับเราได้ค่ะทำให้เราสามารถเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาให้ใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองกับคนอื่นได้ในวันนี้มีโอกาสมาร่วมวิธีถวายมุทิตาแก่พระภิกษุสามเณรแล้วก็แม่ชีกับคารวาที่สอบได้9ประโยคที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้แม่ชีรู้สึกว่าซาบซึ้งใจมากๆเลยค่ะภาคภูมิใจที่ทางวัดได้มีการสนใจถึงบาลีศึกษาให้โอกาสเชิดชูการเรียนแล้วสุภาพสตรีด้วยค่ะแม่เราจะขอรู้สึกขอบพระคุณมากๆเลยค่ะต่อจากนี้ไปอาจจะได้ใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้เพื่อเผยแพร่พระศาสนาที่ประเทศของตัวเองค่ะไม่ชีรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการเรียนบาลีโดยไม่ใช่ภาษาของตัวเองแล้วเรียนจนจบนั้นมันต้องใช้ความภาคเพียรพยายามเป็นอย่างมากเราเรียนแล้วจบแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีการที่มาร่วมงานวันนี้มันเหมือนแบบว่าไม่มีใครรู้จักการเรียนของเราการพยายามของเราแต่วันนี้มาได้มีโอกาสมาร่วมวิธีการรู้สึกภูมิใจจริงๆค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะหนูขอขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มีการจัดให้ปศได้มาร่วมพิธีการมุทิตาอย่างนี้ด้วย

วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำใจหยุดนิ่งและเข้าถึงสันติสุขภายในตามหลักพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพเดินทางมาร่วมค้นหาความสงบภายในกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากได้ลงทะเบียนและพบปะพูดคุยด้วยรอยยิ้มแล้วทุกท่านยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานใจจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์แซนเดอร์เขมธรรมโมซึ่งท่านได้เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เพื่อมาช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระอาจารย์ได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้อธิบายเรื่องของกัลยาณมิตรมิตรแท้มิตรเทียมให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังและให้ข้อคิดดีๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิหลังจากเสร็จสิ้นการนั่งสมาธิพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัยในเรื่องของธรรมะโดยชาวท้องถิ่นหลายท่านได้สะท้อนความรู้สึกว่าสมาธิช่วยลดความเครียดจากการทำงานทำให้จิตใจมั่นคงและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการขยายฐานงานเผยแผ่วิชาธรรมกายและปักหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าไปอยู่ในใจของชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forwhiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อย่าเพิ่งไปห่วงว่าใครรักเราหรือไม่รักเราแต่ห่วงว่าเรารักตัวเองเป็นหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าเรานะรักตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ต้องดูว่าแล้วอะไรล่ะที่มันทำลายตัวเราได้มั้งที่ทำให้เราเดือดร้อนเป็นประจำเนี่ยอะไรเดือดร้อนตั้งแต่วันเกิดเลยถึงแก้มันไม่ได้ไม่หมดก็ต้องบรรเทามันลงให้ได้
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้นะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะในเรื่องอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างเริ่มต้นที่รักตัวเองให้เป็นความรักค่ะเป็นสิ่งที่ใครก็ต่างปรารถนาหลายๆคนนะคะพยายามเปลี่ยนตัวเองฝืนใจตัวเองเพื่อให้คนอื่นมารักยอมเหนื่อยยอมเสียสละยอมไม่เป็นตัวของตัวเองแต่บางครั้งนะคะยิ่งพยายามกลับรู้สึกเหมือนว่างเปล่าและความรักแท้จริงเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่ที่เป็นความรักแบบไม่ต้องฝืนซึ่งหลวงพ่อทัตชิโวค่ะท่านได้เมตตามาไขคำตอบให้กับเราอย่างลึกซึ้งค่ะว่าการเป็นที่รักของคนรอบข้างเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

พ่อเคยพูดไปแล้วทันทีที่เกิดมาหายใจออกฟืดแรกก็อากาศพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์และจะผลิตอากาศพิษจนกระทั่งวันตายของเหลวที่ออกจากตัวเราหยดแรกเลยไม่ว่าน้ำตาไม่ว่าน้ำมูกไม่ว่าน้ำลายไม่ว่าเหงื่อแม้ที่สุดปัสสาวะทั้งหมดนี้เป็นของเหลวพิษหรือขยะที่เป็นของเหลวทำร้ายตัวเองและทำร้ายผู้อื่นได้เป็นสิ่งที่จะต้องรับรู้ซะของแข็งที่ออกจากตัวเองก็อึแต่ละก้อนนั่นแหละแล้วเซลล์ตายขี้ใครแต่ละชิ้นเล็กๆนั่นแหละไอ้นั่นแหละที่เป็นขยะพิษนะเป็นของแข็งที่เป็นขยะทำลายตัวเองถ้าใครดูแลควบคุมขยะพิษที่เป็นอากาศของเหลวและของแข็งของตัวเองยังไม่ได้และไม่พยายามที่จะบรรเทาเพื่อลดความทุกข์ของตัวเองซึ่งไม่มีใครทำให้เลยไม่พยายามศึกษาตรงนี้เขาเป็นมนุษย์พิษเสียแล้วเขารักตัวเองไม่เป็นเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้ไขตัวแต่ถ้าเมื่อไรเขาแก้ไขตัวดูแลตัวเองถึงแม้จะมีขยะพิษทั้ง3ประการนี้อยู่แต่ให้มันน้อยลงน้อยลงแล้วไม่ทำลายตัวเขาและไม่ทำลายคนอื่นจนเกินไปถึงกำจัดได้ไม่เด็ดขาดแต่ได้พยายามทำให้บรรเทาลงแค่นี้ก็ได้ชื่อว่ารักตนเป็นและเขาก็จะมีความน่ารักแจกจ่ายให้คนข้างเคียงด้วยเราไม่จำเป็นต้องไปโอ้ใครนะดูแลตัวให้เป็นเราก็เป็นที่รักของคนอื่นได้ส่วนที่คิดว่าโอ้โหต้องไปทำให้คนนั้นรักทำให้คนนี้รักไม่ใช่ทำให้ตัวเองไม่

ทำร้ายตัวเองนี่ก็เป็นความน่ารักของเราแล้วและจะทำให้น่ารักยิ่งขึ้นไปคือเมื่อเราสามารถเป็นมิตรแท้กับตัวเองหรือรักตัวเองเป็นแล้วจะช่วยสอนความรู้นี้สิ่งนี้ให้กับคนอื่นเขาได้บ้างแม้นี้ก็เป็นสุดที่รักของใครต่อใครรอบตัวโดยไม่ต้องไปฝืนอะไรเลยที่คุณบอกว่าหัวต้องไปฝืนใจทำไอ้โน่นไอ้นี่ให้คนรักแท้ที่จริงคุณยังไม่ได้ฝึกความน่ารักของตัวเองขึ้นมาต่างหากไปพิจารณาให้ดีลูกเอ้ยมองตัวเองให้ชัดๆไอ้ที่ตอนนี้ยังไม่ชัดไปทำให้คนอื่นรักนะมันยากนะฟ้องว่าขณะนี้คุณเองความสะอาดและความเป็นระเบียบในตัวไม่พอไปแก้ซะรีบนะลูกนะ

ถ้าอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างอย่าเพิ่งไปกังวลว่าใครจะรักเราหรือไม่แต่ให้หันกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเรารักตัวเองเป็นหรือยังการรักตัวเองไม่ใช่การทำตามใจตัวเองแต่คือการดูแลกายวาจาใจของเราไม่ปล่อยให้สิ่งไม่ดีมาทำร้ายตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนชีวิตเรามีของเสียมีข้อบกพร่องเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราพยายามปรับปรุงแก้ไขลดสิ่งที่เป็นพิษในตัวลงทำตัวให้สะอาดเป็นระเบียบและมีสตินี่แหละเรียกว่าเริ่มรักตัวเองเป็นแล้วเมื่อเราดูแลตัวเองดีพอความน่ารักก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามเอาใจใครเพราะคนที่ไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายผู้อื่นยอมเป็นที่รักของคนรอบข้างโดยธรรมชาติดังนั้นถ้าอยากให้คนอื่นรักเริ่มจากทำตัวให้น่ารักโดยการรักและดูแลตัวเองให้เป็นก่อนค่ะสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างเริ่มต้นที่รักตัวเองให้เป็นที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าถ้าอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะอย่าเพิ่งไปกังวลค่ะว่าใครจะรักเราหรือไม่แต่ให้กลับมาดูที่ตัวเองว่าเรารักตัวเองเป็นหรือยังการรักตัวเองนะคะก็คือการดูแลกายวาจาใจไม่ทำร้ายตัวเองและก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะลดสิ่งที่เป็นพิษในชีวิตลงและความน่ารักก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเรียกร้องเริ่มต้นที่รักตัวเองให้เป็นแล้วเราก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้างนั่นเองค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะที่ท่านละทางโลกมาบวชสู่เส้นทางการสร้างบารมีเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนกว่า2ทศวรรษอะไรคือแรงบันดาลใจและคำสอนใดของครูบาอาจารย์ที่หล่อหลอมให้ท่านนะคะเดินหน้าสร้างบารมีได้อย่างมั่นคงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

ที่ไต้หวันมาเมื่อปี2544นะบวชเมื่อปี2540เป็นสามเณร1ปีแล้วก็บวชพระตอนปี41แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทำหน้าที่ที่ไต้หวันยาวมาถึงปัจจุบันนี้24ปีละตอนที่บวชปีแรกเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เมตตาให้พระที่บวชใหม่เนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดนะอยู่ที่นั่นเกือบครึ่งปีเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนักบวชเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์ท่านถ่ายทอดธรรมะของหลวงพ่อธรรมะก็ดีของหลวงพ่อทัตตาก็ดีเนี่ยให้ฟังอยู่เป็นประจำเลยจนเรารู้สึกซาบซึ้งในมโนปริธานของท่านน่ะที่ท่านจะขนสรรพสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยแล้วก็เราก็อยากทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าบวชปีแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ว่าตามเส้นทางเนี่ยคือปฏิบัติธรรมแล้วนะแล้วตอนนั้นมีโครงการDIU นะปัจจุบันก็คือ DCI อะไรสำหรับคนที่ยังเรียนไม่จบนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เหมือนกับว่าทิ้งทางโลกเลยเพิ่งเรียนปริญญาตรีปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็บวชอยู่ต่อแล้วก็มาตรงเส้นทางDIU ตรงเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางวัดก็มีการหาพระไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศก็คือไปเรียนด้วยแล้วก็ไปเผยแผ่ด้วยตอนนั้นเองเนี่ยเริ่มแรกหลวงพี่ไปได้รับบุญไปที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่นั่นประมาณสัก4เดือนครึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ไปเผยแผ่ต่อที่ไต้หวันคือจากเดิมเนี่ยมีใจที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะก็ปรากฏว่าพระอาจารย์รุ่นพี่ที่ไต้หวันเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราโดยเฉพาะกับพระอาจารย์สมเกียรติเนี่ยที่ตอนนั้นท่านไปทำหน้าที่ที่สิงคโปร์แล้วท่านได้กลับมาเยี่ยมเป็นบางครั้งแล้วท่านก็จะเล่าเรื่องราวที่สิงคโปร์เนี่ยว่าท่านไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรยังไงอย่างเช่นไปเปิดคอร์สสมาธิหรือว่าไปสร้างกลุ่มเครือข่ายคนดียังไงพอเราฟังปุ๊บก็เกิดโหแรงบันดาลใจว่าสักวันนึงอ่ะเราอยากทำอย่างนั้นบ้างแล้วก็อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการเผยแผ่ต่างประเทศเลย

ที่ไต้หวันเองเนี่ย เริ่มตั้งศูนย์สาขาครั้งแรกตอนปี2538หลวงพี่ไปตอนปี2544จะไม่ทันในช่วงแรกนะแต่ว่าจะไปทันในช่วงศูนย์ที่2ช่วงศูนย์ที่2เนี่ยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการทำหน้าที่การวิทยาเทศกับคนไทยเต็มที่กลับมาสู่เปลี่ยนผ่านสู่การเผยแพร่สู่คนท้องถิ่นมันจะเป็นส่วนคาบเกี่ยวนี้อยู่หลวงพี่ยังจำได้เนี่ยตอนไปใหม่กลุ่มคนไทยที่มาวัดเป็นหลักเลยคือกลุ่มคนงานไทยซึ่งต้องไปทําหน้าที่ตามโรงงานต่างๆด้วยนะเรียกว่าทุกวันเสาร์เนี่ยต้องเดินทางไปแคมป์คนงานไทยเนี่ยไปเทศให้คนไทยฟังแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอภาษาของพระก็ดีเจ้าที่ก็ดีเริ่มจะดีขึ้นเราก็มีการเปิดคอร์สสมาธิแล้วก็ทําหน้าที่การมิตรชักชวนคนจีนคนไต้หวันเนี่ยให้มาเข้าวัดมากขึ้นก็เป็นการเปลี่ยนผ่านในช่วงนั้นเลยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าพุทธบทต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างเครือข่ายแกรมิตให้มากที่สุดในไต้หวันเองเนี่ยพระพุทธศาสนาถือว่าค่อนข้างเข้มแข็งมีสี่เขาหลักอยู่ก็คือมีทั้งโสกงซานถือจี้สงไทยสานซื่อแล้วก็ฝากูซานเนี่ยสี่ที่นะแล้วก็มีองค์กรพุทธอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสในการเชื่อมนะไม่ว่าจะเป็นงานของเราก็ดีที่เชิญท่านมาร่วมงานหรือว่างานของท่านก็ดีที่เชิญเราไปร่วมงานเนี่ยพยายามรักษาบุญสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ผูกเอาไว้แล้วถึงเวลาเนี่ยนะเวลามีงานพระศาสนาสำคัญเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้คือเติบโตไปได้วยกันเลยในแผ่นดินไต้หวันนี้คือใช้หลักในการเคารพแล้วก็เรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างก็คือว่ามีจุดใดที่สามารถพัฒนาร่วมกันได้เนี่ย เราก็เอาจุดนั้นเนี่ยมาสานต่อแล้วก็ทำงานร่วมกัน

สำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากพระครูสิริศาสนวิเทศพระมหาธนะเชษฐาธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันค่ะที่ท่านได้มาแชร์ประสบการณ์การทำหน้าที่ในต่างแดนค่ะตลอดระยะเวลากว่า24ปีนะคะที่ท่านได้อุทิศชีวิตบวชตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะสู่การบุกเบิกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะเริ่มต้นจากการดูแลแรงงานไทยในต่างแดนแล้วค่อยๆขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นโดยท่านนะคะเปิดคอร์สสมาธิสร้างคนดีค่ะพร้อมกับเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรพุทธต่างๆบนพื้นฐานของความเคารพแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างค่ะเพื่อให้พุทธศาสนานะคะเติบโตไปในดินแดนไต้หวันพร้อมๆกันค่ะนับว่าเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีที่น่ายกย่องมากๆเลยค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์โดยยึดหลักการขยายธรรมะในต่างแดนเป็นหลักค่ะเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านยังไม่หมดแค่นี้นะคะครั้งหน้าพบกันใหม่ค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะผู้ชมคะในพระไตรปิฎกขุททกนิกายคาถาธรรมบทจิตวรรคได้อธิบายลักษณะของใจไว้ว่าใจของคนเรานั้นมีธรรมชาติกวัดแกว่งดิ้นรนรักษายากห้ามยากไม่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานและมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่และเพราะใจของมนุษย์มีปกติไม่หยุดนิ่งซัดสายไปในเรื่องราวต่างๆดังนั้นเมื่อถึงราวปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่ง

0: ต่อไปนี้ค่ะ
1: หลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนมาว่าทางเดินของใจนั้นมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่กลางกั๊กศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทตรงจุดตัดที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนั่นคือฐานที่6ฐานที่7จะอยู่เหนือฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่ตั้งของใจเราอย่างแท้จริงจากฐานที่1ถึงฐานที่6เป็นทางเดินของใจแต่ฐานที่ตั้งของใจที่แท้จริงคือฐานที่7เราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งที่ฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาเราจะเห็นฐานที่7ได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อใจหยุดสนิทถูกส่วนสมบูรณ์ 100%

ุณผู้ชมคะศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นเปรียบเสมือนจุดสมดุลของใจเป็นที่รวมแห่งความสุขความสมปรารถนาในทุกสิ่งและยังเป็นที่สถิตของผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนดังนั้นเราพึงหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาในทุกภารกิจของชีวิตเมื่อเราฝึกใจให้หยุดนิ่งได้ถูกส่วนเราก็จะสมหวังเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างเป็นอัศจรรย์และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก

พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือๆตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้เนี่ยใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอก

อจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดียววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4หรือโลกทั้ง4ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดใดในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุข

จังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นหล่อกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีมีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้นะถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็น

ตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านลูกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้ลูกทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆแล้วลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยาย

ออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมี

ก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมี

ครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

เตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวสเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนบ้านโคกตีเตร่วมกับที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เพื่อปลูกฝังศีลธรรมพร้อมทั้งน้อมนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เติบโตเป็นเยาวชนที่เก่งและดีของสังคมค่ะสำหรับพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายศิลป์ประเสริฐเวหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1เป็นประธานเปิดการอบรมณโรงเรียนบ้านโคกตีเตอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษโฐเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นได้มาให้ความรู้และนำจัดกิจกรรมต่างๆแก่เยาวชนอาทิกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมเกมส่งบอลกลับหลังเกมสร้างความสามัคคีกันในทีมก่อนที่จะได้ให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้น้องๆนักเรียนยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมเพื่อรู้ผิดชอบชั่วดี5ห้องชีวิตเพื่อสร้างปัจจัยพื้นฐานและระเบียบวินัยและเรื่องพระคุณพ่อแม่เพื่อปลูกจิตสำนึกความกตัญญูก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมกราบคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีทั้งยังได้ร่วมการจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในวันสุดท้ายได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารสดแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมบุญและเติม

ทานบารมีซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจสนุกสนานและอิ่มเอมใจในบุญกุศลพร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ไปปรับใช้จริงทั้งที่บ้านและโรงเรียนต่อไปค่ะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิและวัดพระธรรมกายโทชิงิได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วระหว่างวันที่7ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา10วันโดยมีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น15ท่านซึ่งการอบรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4ของโครงการและเป็นครั้งที่2ที่จัดขึ้นในปีนี้โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านได้เรียนรู้หลักพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมและรักษาศีล8พร้อมทั้งรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อนำความรู้และข้อคิดที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมโดยก่อนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครทุกท่านจะต้องผ่านการปฏิบัติธรรมในหลักสูตรสุดสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจนอกจากนี้ยังมีผู้ที่เคยผ่านการอบรมแล้วกลับมาเข้าร่วมโครงการอีกครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและศรัทธาในการฝึกฝนตนเองโดยบางท่านสามารถรักษาศีล8ได้อย่างต่อเนื่องและตั้งใจรักษาศีล5ตลอดไปภายหลังจบโครงการโดยตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้าร่วมทุกท่านได้สั่งสมบุญฝึกฝนตนเองและเรียนรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยสติความสงบและความดีงามซึ่งผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นจำนวนมากถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในต่างแดนสืบไปค่ะส่วนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งถือเป็นอริยประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในหมู่สงฆ์ค่ะพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและพระมหาประสิทธิ์ทิติชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้นำคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเข้าทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่เมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งในช่วงเข้าพรรษาที่พระภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขการทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาสไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตามโดยในปีนี้ได้ทำสามีจิกรรมต่อพระผู้ใหญ่จำนวน4วัดด้วยกันประกอบด้วยพระราชยานโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติพระราชวชิรวิเทศเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระครูสุนทรธรรมสาธิตประธานสงฆ์วัดชาวพุทธและพระครูรัตนปัญญาวิเทศเจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญาเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งพระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปที่ได้ทำสามีจิกรรมล้วนเป็นผู้มีพรรษาการมากมีคุณูปการอย่างมากต่องานพระพุทธศาสนาและยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับพระลูกพระหลานในการทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะให้กับชาว

ต่อไปในโอกาสนี้พระมหาเถระผู้ใหญ่ทุกรูปยังได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและสร้างกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งคณะสงฆ์ทุกรูปต่างน้อมรับโอวาทด้วยความเคารพเพื่อนำไปเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forwhiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: มัชฌทานชาดกชาดกว่าด้วยผลบุญแห่งการให้ข้าวเป็นทานแก่ปลาณแคว้นโกศลทุกเช้าบรรยากาศในตลาดกลางหมู่บ้านจะคึกคักด้วยผู้คนชาวบ้านชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยบ้างก็ซื้อของเพื่อทำอาหารบ้างก็สนทนาทักทายพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบางครั้งก็จะมีพ่อค้าจากต่างเมืองนำของมาขายซึ่งมักจะเป็นที่สนใจของชาวบ้านอยู่เสมอเพราะของเหล่านั้นล้วนเป็นของหายากครั้งนั้นได้มีพ่อค้าคนหนึ่งได้นำผ้าจากต่างเมืองมาขายผู้หญิงทั้งวัยสาววัยใหญ่เดินมาเลือกหยิบดูอย่างสนใจ
1: เชิญเลยครับเชิญมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยผ้าสวยๆเนื้องามๆจากต่างเมืองไม่ซื้อครั้งนี้ก็ต้องชวนไปอีกหลายเดือนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องมีของดีหายากมากมายให้เลือกกันแล้ว
2: เธอดูนี่สิผ้าผืนเนี้ยสวยจังเลยเนาะสีสวยถูกใจเนื้อผ้าน่าจะใส่สบายนะเธอว่าฉันใส่สีนี้แล้วจะสวยไหม
3: ก็สวยดีนะแต่ผืนนั้นก็สวยเหมือนกันนะเธอใส่แล้วน่าจะสวยแล้วเธอว่าฉันน่ะควรจะเอาสีไหนดีล่ะ
2: พ่อคะแต่ราคามันสูงไปหรือเปล่า
1: โอ้ยเนื้อผ้าดีอย่างนี้ราคาก็ถูกสุดๆแล้วจ้าซื้อไปเถอะนี่กำไรแค่นิดหน่อยเป็นค่าเดินทางเท่านั้นเอง
0: พ่อค้าขี้โกงรายนี้มักจะหาผ้าราคาถูกๆบ้างก็เป็นผ้าเก่าที่ขายไม่ได้

0: นำมาย้อมสีใหม่ตกแต่งให้ดูสวยแล้วมาตีราคาให้เป็นผ้าเนื้อดีหลอกลูกค้าว่าเป็นผ้าจากต่างเมืองเนื้องามหายากตั้งราคาไว้สูงกว่าความเป็นจริงทำให้เขาได้กำไรมากมายผ้าพวกนั้นเมื่อคนซื้อไปแล้วบ้างซักแล้วก็สีตกบางผืนเมื่อใส่ได้สองสามครั้งก็ยับยู่ยี่บ้างก็หดบ้างก็ยืดไม่ได้คุณภาพสมกับราคาเลยสักผืนลูกค้าที่ซื้อไปต่างไม่พอใจกันสักรายครั้นจะนำไปคืนหรือต่อว่าพ่อค้ารายนี้ก็สายไปเสียแล้วเพราะพ่อค้าอยู่ขายผ้าในแต่ละเมืองแค่ไม่กี่วันเขาก็เดินทางไปขายต่อที่อื่นอยู่เรื่อย
1: ๆพ่อค้าขายผ้าคนนั้นย้ายไปขายเมืองอื่นแล้วหรอแม้มันน่านักเชียวหลอกให้เราซื้อผ้าตั้งแพงดูสิใส่ไปสองสามวันผ้าก็หดไม่ได้รูปเลยน่าโมโหนักนั่นน่ะสิของฉันน่ะยังไม่ได้ใส่เลยเอาไปซักสีตกน่าเกลียดจนเอามาใส่แทบไม่ได้คอยดูนะถ้ามาอีกเนี่ยแม่จะด่าให้ดูเลย
0: 3-4 เดือนผ่านไปพ่อค้าขี้โกงคนเดิมก็เข้ามาขายของในแคว้นโกศลอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสียใหม่สินค้าที่นำมาขายก็เปลี่ยนไปทำให้ชาวบ้านที่เคยโดนหลอกให้ซื้อของแพงจับไม่ได้
2: เครื่องประดับสวยๆงามๆจากต่างเมืองจ้าเชิญเลือกเข้ามาดูกันได้เลยนะจ๊ะไม่ซื้อไม่ว่าแต่ขอให้เข้ามาดูกันก่อนนะจ๊ะสวยๆทั้งนั้นใส่แล้วก็ทำให้คนใส่สวยไปด้วยนะจ๊ะเชิญเข้ามาดูกันก่อนเลยจ้า
0: ครั้งนี้พ่อค้าขี้โกงก็ค้าขายได้ผลกำไรงามอีกเช่นเคยไม่มีใครข้องใจในตัวเขาเลยแม้แต่น้อย
2: ชาวบ้านแถวนี้นี่โง่จริงๆเลยมาทีไรก็หลอกได้ทุกทีฮ่าฮ่าฮ่ากำไรงามดีนักครั้งหน้าจะเอาอะไรมาหลอกขายอีกดีนะรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้ต้องรีบออกเดินทางแต่เช้าเดี๋ยวเกิดแม่สาวที่ซื้อเครื่องประดับพวกนั้นจับได้ว่าเราเอาของปลอมมาขายไม่หวังจบเหแน่
0: เมื่อพ่อค้าขี้โกงเดินทางออกจากเมืองไปแล้วก็ตระเวนไปหลอกขายของจากที่อื่นๆอีกเมื่อผ่านไปสองสามเดือนก็กลับมาขายณที่เดิมอีกวนเวียนอยู่หลายครั้งจนชาวบ้านนำมาเล่าและบอกต่อๆกันเพื่อป้องกันการโดนหลอกอีกครั้งนั้นองค์พระศาสดาเสด็จประทับในพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลได้ทรงทราบเรื่องราวของพ่อค้าขี้โกงคนนี้จึงได้ตรัสอดีตนิทานมัจฉทานนชาดกดังต่อไปนี้การละครั้งหนึ่งณเมืองพาราณสีแคว้นกาสียังมีมานพสองพี่น้องเกิดในตระกูลพ่อค้าเมื่อเติบโตขึ้นมาก็เป็นพ่อค้าเช่นเดียวกับตระกูลเขาทำงานเก็บออมเงินทองไว้ตามอย่างผู้เป็นบิดามานพหนุ่มผู้เป็นพี่ทำการค้าขายอย่างซื่อสัตย์สุจริตนำของดีมีคุณภาพมาขายในราคายุติธรรมทำให้มีลูกค้าประจำมาซื้อของจากเขามากมายแม้กำไรที่ได้ต่อชิ้นจะไม่มากมายนักแต่เมื่อมีลูกค้ามาซื้อมากมายและต่อเนื่องจึงทำให้เขาค้าขายได้ดีมีเงินเก็บออมมากมายส่วนคนน้องนั้นเล่าเป็นพ่อค้าขี้โกงมักจะเอาเปรียบลูกค้าโดยการค้าขายเกินกำไรเอาของราคาถูกไม่มีคุณภาพมาขายบ้างก็ตีราคาสินค้าสูงเกินคุณภาพจึงทำให้เขาได้กำไรมากมายในการขายของแต่ละครั้งแต่ไม่มีใครที่จะเป็นลูกค้าเจ้าประจำของเขาเลยสักรายต่อมาบิดาของมานพทั้งสองตายไปมานพทั้งสองได้จัดฉาปนกิจศพบิดาจนเสร็จแล้วก็ช่วยกันจัดการค้าขายในบ้านต่อจากผู้เป็นบิดาต่อไปเมื่อจัดการเรื่องต่างๆในบ้านจนเข้าที่แล้วมานพผู้พี่ก็คิดถึงเรื่องหนี้สินต่างๆที่มีคนมาขอยืมจากผู้เป็นบิดาจึงคิดจะไปทวงคืน
3: บัดนี้บิดาเราก็เพิ่งมาตายไปใหม่ๆผู้คนยังจำเรื่องราวยืมเงินจากบิดาไปได้ถ้าปล่อยเวลาไปเนิ่นนานน่ะผู้คนก็จะลืมหนี้สินของบิดาไปสิ้นเราควรจะรีบไปเก็บเงินพวกนั้นมาจากชาวบ้านพวกนั้นเสีย
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นมานพผู้พี่จึงชวนน้องชายไปทวงหนี้ของบิดาซึ่งเป็นลูกหนี้อยู่ตำบลอื่นสองพี่น้องพากันลงเรือไปยังบ้านตำบลนั้น
4: บิดาของพวกท่านเสียแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจริงๆที่เราไม่มีโอกาสได้ไปทำความเคารพศพท่านเงินที่เราได้ยืมจากพ่อของท่านทั้งสองเราได้เตรียมมาคืนให้แล้วนะพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ก็ 1,000 กหาปณะพอดี
3: ขอบใจจ้างั้นฉันกับน้องอ่ะ

0: ลากลับก่อนนะต้องเดินทางอีกไกล
1: เมื่อทวงหนี้ได้แล้วมานพสองพี่น้องนำเงินห่อไว้อย่างเรียบร้อยขณะเดินทางกลับได้แวะจอดเรือที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งขึ้นจากเรือไปหาอาหารกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญ
2: อาหารร้านนี้อร่อยถูกปากนักนะพี่ราคาก็ไม่แพงด้วยเนี่ยถ้าเป็นน้องขายแล้วก็คิดแพงกว่านี้แน่ราคาแค่นี้กว่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำอ่ะไม่ต้องขายกันเป็นปีๆวะ
0: เจ้าก็ค้าขายเอากำไรเกินเหตุขายได้กำไรนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วขายแพงคนเขาก็ไม่อยากกินกินแค่ครั้งสองครั้งเขาก็เข็ดไม่อยากมากินอีกพี่ว่านะสู้ขายกันไปนานๆดีกว่า
1: พ่อค้าผู้พี่เมื่อทานข้าวเสร็จแล้วได้นำข้าวสุกที่เหลือเอามาหวานให้แก่ฝูงปลาเป็นทานและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพพยดาฟ้าดินที่สิงสถิตอยู่ในแม่น้ำแห่งนี
0: ้มาเจ้าปลาทั้งหลายมากินข้าวนี้เถอะ
3: พี่จะเอาข้าวไปให้ปลามันทำไมอ่ะเสียดายแทนที่จะกินให้หมดๆปลามันอยู่ในน้ำเดี๋ยวมันก็หากินเองในน้ำนั่นแหละ
0: เฮ้ย
3: ทำอะไรเสียเวลาจังพี่เนี่ย
0: เอานะพี่จะให้มันน่ะก็เรื่องของพี่เจ้าไม่ให้ก็อย่าพูดอะไรมากนะ
1: เมื่อมานกผู้พี่เอาเศษอาหารให้ปลาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพยดาฟ้าดินที่สิงสถิตอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ส่วนเทวดาผู้รักษาน้ำได้อนุโมทนารับส่วนกุศลที่มานพผู้พี่อุทิศมาให้ลาภยศอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดขึ้นแก่ตนพ่อค้าผู้พี่เมื่ออุทิศส่วนกุศลเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าห่อปูริมฝั่งแม่น้ำลงนอนพักหลับไปส่วนน้องชายผู้มีจิตใจละโมบโลภมากอยากได้เงิน 1,000 กหาปณะเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวจึงคิดวางแผนฮุบเงินนั้นเสียด้วยอุบายแยบยล
4: พี่เอ๋ยหลับให้สบายเถอะเดี๋ยวน้องจะเฝ้าถุงเงินนี้ให้เองเรื่องอะไรเราจะแบ่งเงินนี่ให้ท่านเอาเก็บไว้ใช้คนเดียวดีกว่า
1: พ่อค้าน้องเมื่อเห็นพี่ชายนอนหลับสนิทก็นำเอาก้อนกรวดมาผูกไว้ในผ้าให้เหมือนกับห่อผ้ากหาปณะและเอาไปเปลี่ยนวางไว้แทนที่ห่อเงินนั้นถือเอาห่อเงินจริงๆมาซ่อนไว้เสีย
4: แผนแรกสำเร็จต่อไปแผน2ก็รอให้พี่ตื่นมาสิก่อน
1: เมื่อมานพพี่ชายตื่นขึ้นแล้วจึงชวนน้องชายล่องเรือกลับสู่ตำบลบ้านของตนขณะที่เรือมาถึงยังกลางแม่น้ำน้องชายทำเรือให้โครงเคลงแล้วแกล้งทำห่อเงินปลอมตกน้ำไปแต่กลับหยิบผิดหยิบเอาห่อเงินจริงทิ้งลงน้ำไปเสีย
4: โอ้ยตายแล้วตายแล้วพี่ชายเรือโครงเคลงไปมาเนี่ยห่อกหาปณะเลื่อนตกน้ำเสียแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะพี
0: ่เฮ้ยน้องเอ๋ยห่อเงินตกในน้ำแล้วอย่างเนี้ยพวกเราจะทำอะไรได้ล่ะแม่น้ำทั้งกว้างและลึกเหลือเกินครั้นจะกระโดดลงไปหาก็คงยากเจ้าอย่าอะไรเสียใจไปเลยตัดใจเสียเถอะเรารีบกลับบ้านกันดีกว่า
4: แต่มันน่าเสียดายนะพี่ตั้ง 1,000 กหาปณะเฮ้ยแต่ก็ยังว่าแหละพี่เราจะทำอะไรได้ก็คงต้องปล่อยให้มันตกน้ำไปเสร็จแล้ว
1: เทวดาผู้รักษาน้ำเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงคิดช่วยเหลือทดแทนส่วนบุญที่พ่อค้าผู้พี่ได้อุทิศมาให
5: ้ตัวเราได้อนุโมทนาส่วนบุญที่พ่อค้าผู้พี่ชายอุทิศให้เราจึงเจริญด้วยราบยศอันเป็นทิพย์นับว่าพ่อค้าผู้นี้มีบุญคุณต่อเราเราควรจะต้องรักษาทรัพย์ที่ตกน้ำนั้นไว้ให้เขา
1: เทวดาได้บันดาลให้ปลาตัวใหญ่มาฮุบเอาห่อเงินกลืนกินเข้าไปในท้องจากนั้นเทวดาก็ติดตามรักษาปลาตัวนั้นเพื่อหาลู่ทางในการนำเงินมาคืนให้พ่อค้าผู้พี่ได้ในสักวันเมื่อพ่อค้าทั้งสองกลับมาถึงบ้านแล้วพ่อค้าผู้น้องรีบเข้าเรือนตนปิดประตูให้เรียบร้อยมั่นหมอบแอบเอาห่อเงินที่ซ่อนไว้เปิดออกดูครั้นเห็นมีแต่กรวดก็รู้ว่าหยิบห่อผิดทิ้งลงน้ำเสียแล้วจึงเกิดความเสียใจได้แต่นอนสมเศร้าบนเตียงเศร้าโศกตรองใจจนร่างกายผายผอมหน้าตาเศร้าหมองเหมือนคนไข้หนักในเวลาเดียวกันนั้นชาวประมงทอดแหจับปลาตัวใหญ่ได้นำปลาตัวใหญ่ออกเร่ขายในราคา 1,000 กหาปณะกับอีก7มาสกะผู้คนที่พบเห็นพอทราบราคาปลาก็ทำท่าหัวเราะ
6: อะไรกันพ่อค้าปลาตัวใหญ่ก็จริงแต่ราคาแพงขนาดนั้นน่ะใครจะซื้อปลาอะไรตัวตั้งพันกหาปณะกับ7มาสกะ

0: ลดให้ฉันเหลือแค่7มาสกะได้ไหมล่ะ
1: เราลดให้ท่านไม่ได้หรอกสำหรับท่านราคาต้องเท่านี้เท่านั้นจ้ะท่านไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปขายที่อื่นต่อ
2: พ่อค้าปลาเร่ขายปลาราคาเช่นนั้นจนมาถึงบ้านพ่อค้าผู้พี่ชายเมื่อมานพผู้พี่ออกจากเรือนมาดูปลาชาวประมงจึงเชื้อเชิญให้มานพผู้พี่นี้ซื้อปลาจากเขา
1: ท่านจงซื้อปลาตัวนี้จากเราไปเถิดเราขายให้ท่านเพียง7มาสกะเท่านั้นเอง
3: แล้วถ้าท่านขายให้ผู้อื่นล่ะราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าขายให้ผู้อื่นเราจะต้องขายในราคา 1,000 กหาปณะกับอีก7มาสกะแต่สำหรับท่านคนเดียวเท่านั้นที่เราจะขายเพียง7มาสกะ
2: มานพผู้พี่ได้ซื้อปลาตัวนั้นจากพ่อค้าแล้วก็นำมาให้ภรรยานำไปปรุงเป็นอาหารเมื่อภรรยาพาพึ่งปลาและเห็นถุงเงินจึงรีบมาบอกสามีครั้นมานพผู้พี่ไปดูเห็นถุงเงินนั้นมีรอยตราเป็นเล็บของตนก็รู้ว่าเป็นถุงเงินที่ตกลงในแม่น้ำนั่นเอง
3: เจ้าของปลาเมื่อขายปลาให้กับผู้อื่นเรียกราคาปลา 1,000 กหาปณะกับอีก7มาสกะครั้งขายให้เราเรียกราคาเพียง7มาสกะเท่านั้นดูเหมือนเขาต้องการจะนำเงิน 1,000 กหาปณะซึ่งเป็นของเราเอามาคืนเราเหตุการณ์น่าอัศจรรย์จริงหนอเพราะเหตุใดเราจึงได้ทรัพย์นี้คืนมานะ
2: ที่พยาดารักษาน้ำอยู่ตรงนั้นแต่ไม่แสดงกายให้ปรากฏเปล่งเสียงว่า
4: เราคือเทพพยาดาที่รักษาแม่น้ำเราได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ท่านให้ข้าวสุกแก่ปลาและอุทิศให้เราทำให้เราได้ลาภและยศอันเป็นทิพย์เรารู้คุณท่านจึงช่วยรักษาทรัพย์ที่ตกน้ำและบันดาลให้ทรัพย์นั้นกลับคืนมายังท่านในบัดนี้อันหนึ่งน้องชายของท่านเป็นคนโกงประพฤติชั่วต้องการฮุบเอาเงินของบิดาท่านเก็บไว้กับตัวเพียงคนเดียวจึงแกล้งเอาห่อกหาปณะปลอมโยนทิ้งแม่น้ำแต่หยิบผิดหยิบเอาห่อกหาปณะจริงทิ้งไปเสียบัดนี้ได้นอนกอดห่อก้อนกรวดนอนซบเซาตรอมใจอยู่บนเตียงท่านไม่ควรแบ่งเงินนี้ให้แก่น้องชายท่านโกงขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตทุจริตประทุษร้ายไม่ซื่อตรงแล้วย่อมไม่มีความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใช่แต่เท่านั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็ไม่พิทักษ์รักษาผู้มีจิตประทุษร้ายอันหนึ่งผู้ใดเป็นผู้กระทำกรรมอันชั่วช้าคิดยักยอกทรัพย์อันเป็นมรดกของบิดามารดาเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่ปรารถนาจะแบ่งให้กับพี่ชายเทพพยดาทั้งหลายก็ไม่รักษาไม่บูชาผู้นั้นและไม่อยากให้ทรัพย์แก่ผู้นั้นเลย
2: เทวดาเมื่อพูดเสร็จแล้วก็จากไปมานพผู้พี่ด้วยความสงสารน้องและเห็นแก่ความยุติธรรมเขาไม่อาจทำตามถ้อยคำของเทวดาได้จึงแบ่งเงิน500กหาปณะให้น้องชายไปแต่นั้นมามานพผู้พี่ก็ทำมาค้าขึ้นเป็นที่รักเจริญใจของผู้คบหาสมาคมด้วยเมื่อสิ้นอายุไขต่างคนต่างไปตามกรรมของตนพ่อค้าที่เป็นน้องชายในครั้งนั้นคือพ่อค้าชาวโกศลที่ขี้โกงในการนี้พ่อค้ามานพผู้พี่เสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะพบกันทุกเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณก็มีธรรมะมีข้อคิดมีโอวาทของมหาปุญญาจารย์มาฝากพวกเราเราได้มาสร้างบารมีร่วมกันเพราะมีบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบทำให้เราได้เจริญรอยตามแม้ว่าบางครั้งจะมีอุปสรรคมีสิ่งต่างมาทำให้บางครั้งเราก็ย่อท้อหวาดหวั่นในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บุคคลท่านนี้ไม่เคยหวาดหวั่นไม่เคยย่อท้อแม้ว่าสิ่งที่มาโถมกระหน่ำนั้นจะรุนแรงกว่าเราหลายเท่านักแต่ท่านก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดเราจึงสามารถจะสร้างบารมีอยู่ถึงวันนี้ได้คิดถึงท่านไม่เอ่ยคิดถึงท่านอยากจะบอกอย่างไรอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า

0: เราจะได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเราเร็วๆนะต่อจากนี้ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดและหัวหน้าโสส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเป็นจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากดินเป็นดาวสุขสกาวสองเมืองยะลารับชมกันเลยจ้าย
1: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล
1: ้
2: ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำ

0: มีบ
1: ่ I love you like
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแอมครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวยจงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆหรอ
3: คร
2: ับ ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สา
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกๆคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดทีกันจ้ะ

วันสมาธิโลกเกิดขึ้นโดยปรารภจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6สิงหาคม2488มีการทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมาจนทำให้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และยังนั่งทุกวันที่6สิงหาคมจึงกำหนดให้เป็นวันสมาธิโลกนะจ๊ะเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกหันมาสร้างสันติภาพโดยวิถีทางที่สงบปราศจากความรุนแรงก็คือผ่านการทำสมาธิที่จะได้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองให้ได้ก่อนนะจ๊ะเพราะปมปัญหาที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งในตัวมนุษย์ประกอบไปด้วยกายวาจาแล้วก็ดังนั้นถ้ามนุษย์ก็ได้มีความคิดดีความพูดก็จะออกมาดีการกระทำก็จะดีตามแต่ถ้าคนนั้นความคิดไม่ดีความพูดก็จะการกระทำก็แล้วความวุ่นวายในโลกก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะจ๊ะดังนั้นถ้าอยากให้สันติภาพโลกเกิดขึ้นได้จะต้องเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุทั้งหมดนั่นคือใจที่เป็นจุดกำเนิดของทุกความคิดของมนุษย์ซึ่งการทำสมาธิเป็นวิธีการแก้ที่ใจที่ดีที่สุดประหยัดสุดและง่ายที่สุดนี่นะจ๊ะยิ่งถ้ามนุษย์ได้ปฏิบัติทำจนถึงจุดหยุดนิ่งสนิทสามารถเข้าไปถึงพระธรรมกายได้จนเกิดธรรมกายเอฟเฟกต์คืออนุภาพแห่งพระธรรมกายที่คนจำนวนมากได้เข้าถึงอนุภาพก็แผ่ขยายไปจนสามารถขจัดสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในความคิดคำพูดการกระทำของชาวโลกให้เจือจางเบาบางลงไปกระทั่งหมดไปในที่สุดจ้ะสิ่งที่บดบังใจมนุษย์ที่มืดนั้นมีกี่อย่างนิวรณ์5ถูกต้องจ้ะมีอะไรบ้างจ๊ะกามฉันทะพยาถีอุดวิโอ้โหเดี๋ยวเราให้น้องนาวมีกับน้องแป้งน้องวินมาทบทวนนิวรณ์5กันจ้ะ

ิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถี

น้ำมิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึมอย่ายิงนะบันเป็นบาปเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสดังบาสาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิดิเททุกขติปาติกังค่ะเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปเดี๋ยวน้องแป้งมีวิธีเรียกกระต่ายคอยดูนะคะ

คะเพราะว่ามันอิ่มแล้วจ้ะโอ้โหพระจันทร์สวยจังไม่มีลายกระต่ายด้วยเหมือนพระจันทร์ในกลางกายของเราเลย

0: เมื่อเราถูกบทบังด้วยความไม่รู้และนิวรณ์ห้าใจของเราก็จะมืดบอดติดแต่ทางโลกหมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมการกระทำของเรายังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่เคยหยุดเลยมีแต่ความอยากที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญานะจ๊ะนักเรียนอนุบาลอยากจะละนิวรณ์ห้าไหมจ๊ะวิธีละที่สุดก็คือให้เรานึกถึงแต่พระในตัวพอเรานึกถึงเรื่องพระในตัวแล้วเรื่องแพ้ๆก็ยังไม่มาเนาะมีแต่พระกลับไปนึกเรื่องรูปเสียงยศสมบัติธรรมลงทางโลกกามฉันทะก็เกิดนึกเรื่องโกรธคนนั้นคนนี้ก็ขุ่นมัวแจ้งเรามึงนึกได้ทีละอย่างนะจ๊ะนึกเรื่องพระก็ไม่มีเรื่อง
1: แ
0: พ้นึกเรื่องแพ้ก็ไม่มี
1: เรื่อง
0: พระเวลารู้ธรรมชาติใจอย่างนี้แล้วก็ให้เรานึกถึงแต่พระอย่างเดียวไปเลยเรียกว่าเป็นวิตามินรวมแบบโฮนินวันเลยเนาะคือนึกถึงองค์พระใสๆหรือดวงใสๆในตัวนึกแล้วเดี๋ยวใจเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสจนสามารถละนิวรณ์ได้นะจ๊ะหยดนั่งนั่นแหละใสพรหมจรรย์พระผุดผ่านทุกวันสะอาดเกลี้ยงนิวรณ์หมดสุขสันต์สดชื่นชีพรื่นทำหล่อเลี้ยงผ่องทั้งกายใจ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานนี่จ้ะที่ว่าปากหวานคือท่านบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจนี่เนาะโอ้กลับดีกว่า
1: อยากครับอยากครับอยากฟังว่าทำไมรักสุดหัวใจ
0: หมอรักสุดใจมีหลายตอนวันนี้ตอนจากดินเป็นดาว
1: ดินเป็นดาว
0: สุขสกาวสองเมืองยะลา
1: โอ้
0: ยะลาย
1: ะลา
0: เรียกว่ายะรวยสิ
1: อ๋อรวยด้วยครับรวยด้วยครับ
0: น
1: ี่
0: เนาะพอจะเพลงนักบุญทักษิณจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะครบอย่างสูงครับก็ผมพระดินดาวปุญญกันโท
1: สาธุ
0: ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดยะลา
1: สาธุ
0: ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลา
1: สา
0: เลขาธิการจังหวัดอำเภอรามันจังหวัดยะล
1: า
0: ขอรายงานตัวครับหลวงพ่อครับก็ผมเป็นลูกคนจีนโดยกำเนิดบ้านเดิมอยู่หาดใหญ่จบการศึกษาจังหวัดอะไรหาดใหญ่คณะบริหารธุรกิจการตลาดนี่เนาะอาจจะกล่าวว่าชีวิตของผมคือตำนานไม่ใช่ตามเดียว
1: ตำนาน
0: จากดินสู่ดาวคงไม่เกินจริงนักแล้วก่อนจะมีแสงประกายอย่างวันนี้ชีวิตของผมเคยอยู่ในจุดที่อับแสงมาก่อนครับ
1: โอ
0: ้คมคมคมโอ้คมแต่ก่อนผมเคยถูกขนานนามว่าเป็นมาเฟียแห่งราตรีนี่จ้ะมีชื่อเสียงในวงการเที่ยวเตะสูบบุหรี่กินเหล้าเข้าผับเป็นกิจวัตรจนกระทั่งวันหนึ่งมีรถประกาศชวนบวชผ่านมาหน้าบ้านโอ้โหวันสว่างวันสว่างหมดแล้วเน
1: า
0: ะเสียงนั้นสะดุดหูเสียงสะดุดหูจริงแต่ก็สิ่งที่อยู่ในใจกลับไม่ใช่เสียงแต่เป็นเรื่องราวที่เขากล่าวเรื่องของเต่าและอาจารย์ก็เปรียบเปรยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากแสนยาก

0: ยิ่งกว่าโอกาสที่เต่าทบอดจะโผล่หัวขึ้นมาสวมห่วงกลางทะเลที่กว้างใหญ่ในทุกร้อยปี
1: มันยากมาก
0: ผมนั่งฟังและฉุกคิดได้ทันทีว่าในเมื่อเรามีครบทั้งกายมนุษย์และเป็นชายชาตรีและร่างกายสมบูรณ์ครบทั้งสามสองประการหากปล่อยให้ชีวิตไหลไปในทางที่ต่ำก็คงไม่ต่างจากเต่าตาบอดที่ไม่รู้สำนึกโอ้นี่เนาะโอ้โหเล่าเรื่องเต่าตาบอดเน
1: า
0: ะเสียงที่ชวนบวชหน้าบ้านเนาะผมจึงตัดสินใจสมัครบวชในโครงการภาคฤดูร้อนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต
1: ้
0: เพื่อเปลี่ยนทิศทางชีวิตให้ดียิ่งขึ้นครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดนี่บรรยากาศช่วงเตรียมตัวก่อนบวชศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้เนาะนี่จ้า
1: ต้องนะ
0: นี่

หลังผ่านการบวชชีวิตที่คล้ายเต่าตาบอดอย่างผมก็เริ่มตาสว่างขึ้นผมจึงตัดสินใจหักดิบเลิกอบายมุขทุกชนิดแล้วมามีโอกาสเข้ามาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเพื่อเข้าพิธีบรรพชาผมยืนมองมหารัตนวิหารเขาด้วยความตื่นตรึงไม่ใช่แค่ความใหญ่โตโอฬารแต่มันคือความรู้สึกที่คุ้นเคยออรากระโดดออกมาจากความฝันในวัยเด็กที่มักจะฝันเห็นเสาต้นใหญ่ๆโอ้ยเข้าใจฝันเนี่ยฝันเห็นเสาและพระพุทธรูปทองคำสว่างสวยได้ฝันผมจะนั่งพนมมือสวดมนต์อยู่เสมอแต่พ่อครับหากเปรียบกันสวดมนต์เป็นยาทาและการนั่งภาวนาเป็นยากินผมก็เป็นเคสที่สอบผ่านยาทาแต่สอบตกยากินนี่นะคือได้แต่สวดมนต์แต่ไม่ได้นั่งภาวนาเพราะบทสวดมนต์ผมจำแม่นท่องได้คล่องปากขึ้นใจแต่พอถึงเวลานั่งสมาธิผมฟุ้งตั้งแต่ยังไม่นั่งพอเริ่มนั่งฟุ้งก็กระจายขณะฟุ้งอยู่แล้วนะแถมปวดเมื่อยไปทั้งตัวแต่ว่าในใจลึกๆผมตั้งมั่นเสมอว่าสักวันหนึ่งจะต้องนั่งให้นานและมีความสุขให้ได้ครับโอ้ดีจังยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนี้เนาะแม้จะฟุ้งในตอนแรกๆก็แล้วแต่นี่ก็ทั้งหลังจากจบโครงการพระเนวกะผมก็ได้ไปปฏิบัติธรรมปรับใจที่สุขจริงหนอจังหวัดเชียงใหม่นี่จ้ะโอ้ขึ้นเหนือเลยเนาะและในสุดวินาทีที่ดินเปลี่ยนบรรดาก็เกิดขึ้นครับขณะนั่งสมาธิผมเห็นแสงสว่างจ้าและดวงกลมใสสว่างที่กลางท้องความรู้สึกตอนนั้นคือตัวเราเป็นเหมือนดาวที่ส่องแสงและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ

หลังจากนั้นผมก็ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พระบรัสสุพจน์พระบรัสสุพจน์เนาะให้มารับบุญงานจราจรดูแลอาสาสมัครแจกอาหารสารถีรถตู้รถบัสที่พาสาธุชนมาร่วมงานบุญวันอาทิตย์ท้ายผมได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและหลักการดูแลหมู่คณะอย่างถูกหลักวิชาเนาะนี่จ้ะ

0: รถตู้รถบัสนี่เนาะนี่จะสาธุมาบวชมาได้5พรรษาผมก็ได้รับมอบหมายไปทำหน้าที่ที่จังหวัดนราธิวาสท่ามกลางสถานการณ์ที่ตูมตามไปด้วยเสียงระเบิดการเดินบิณฑบาตพร้อมบริการอาวุธครบมือกลายเป็นเรื่องปกติแต่ผมก็ไม่ได้ปล่อยเสียงระเบิดดังแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับระเบิดจะดังแค่ไหนแต่เสียงไมค์สอนธรรมะของผมต้องดังกว่าที่นี่เป็นเหมือนสนามฝึกในการสร้างมวลชนและการฝึกฝนเยาวชนให้กับผมผมได้ทำหน้าที่ลุยอบรมเยาวชนไปทั่วทั้งจังหวัด
1: สาธุ
0: และพาเยาวชนสวดมนต์ปะทะเสียงระเบิดแห่งเมืองนราธิวาสอยู่4ปี
1: สาธ
0: ุจ้าสวดมนต์ปะทะเสียงระเบิดไม่ธรรมดานะจ๊ะไปลองดูสักตูมนึงเนี่ยแล้วจะรู้สึกแต่นี่4ปีจนกระทั่งพรรษาที่9พระอาจารย์พรหมสรรและพระอาจารย์สุพจน์คงเห็นว่าผมทนต่อแรงระเบิดได้ดีจึงส่งผมให้มาทำหน้าที่ต่อที่จังหวัดยะลาย
1: ะลา
0: ผมมองผ่านความกลัวไปสู่ความกล้า
1: คร
0: ับ นี่เนาะครับเพราะถ้าเรากล้าพระศาสนาจึงจะรุ่ง
1: สาธ
0: ุแต่แม้จะเป็นพระขาลุยผมก็ไม่ประมาทนะครับ
1: ครับผม
0: นี่จ้ะผมยึดหลักกล้าได้แต่อย่าห้าวนี่นะกล้าได้แต่อย่าบ้าบิน
1: นะ
0: ผมมีที่พึ่งสองสิ่งที่ยึดอยู่ในใจเสมอ

0: หนึ่งคือผู้ที่เป็นที่รักสูงสุดของผมสองพระของขวัญที่ได้รับจากหลวงพ่อเมื่อพรรษาหนึ่งเมื่อพรรษาหนึ่งผมได้รับพระของขวัญจากหลวงพ่อซึ่งผมพกติดตัวมาตลอด14 ปีเลยครับ
1: สาธุ
0: โอ้โหนี่ใช่

0: ธรรมญาติครับ
1: ไม่ว่าจะเหนื่อยหรือท้อเพียงหลับตาแล้วฝันเห็นหลวงพ่อมาบอกว่าสู
0: ้ๆ
1: อดทนนะลูกนะเพียงเท่านี้ผมก็มีพลังพร้อมสู้ต่อทันทีครับโอ้สุดยอดเลยนะหัวใจยิ่งใหญ่มากช่วงมาอยู่ยะลาใหม่ๆผมก็มาแค่ตัวและหัวใจพร้อมย่ามหนึ่งใบที่ปัจจัยยังมาไม่ถึงโอ้มันไม่ธรรมดานะที่ปัจจัยยังมาไม่ถึงโชคดีที่ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่มีรถผมได้ปลุกใจญาติโยมว่าภายในหนึ่งปีนี้เราต้องมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจลาให้ได้ผมเดินหน้าสะสมบุญทั้งกฐินเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างและตอนบนจนกระทั่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น
0: สาธุ

0: ปีท่านถวายที่ดินสองไร่ครึ่งให้ครับดูสิโออึ้มถวายที่ดินสองไร่พระสังฆสุภิเดชประธรรมมิญญาลาครับโอ้ท่านใจบุญอย่างเลยเนาะนี่จ้าจุดเริ่มต้นของศูนย์ไม่ได้ราบรื่นนักเราต้องเริ่มจากการถมดินและปรับหน้าดินครับนี่สร้างศูนย์ก็ต้องอย่างนี้เนี่ยต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนศูนย์นี
1: ่
0: โอ้โหกี่ไร่นะ
1: สองไร่
0: จะต้องใช้งบถมดินมหาศาลแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ตั้งตังงานช่วยใจกับผมในยามแรงแค้นก็คือโอ้สุดยอดเลยเนี่ยชื่อของซอยเข้าศูนย์ครับซอยชื่อซอยเศรษฐีก็ทำให้ใจชื้นขึ้นมาสักหน่อยนี่นะเชื่อนี่ทีดียังมีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งให้ดูซอยมีหลักฐานนี่จ้าแค่ชื่อซอยหัวใจกระป๋องโตแล้วครับซอยเศรษฐีนี่จ้าเออนี่เดี๋ยวต้องเอาปากแถวนี้เนอะ เราก็สามารถทอดประปาเพื่อถมดินสร้างพื้นที่ได้สำเร็จ
1: สาธ
0: ุใจโดยมีกริมิตรผู้ใจบุญนี่มหาบุญนี่นะจ๊ะใจบุญมากมากเลยสามารถทอดประปาเพื่อถมดินสร้างพื้นดินได้สำเร็จนะฮะคณะสาวนีและคุณใบสารจ้าจากข้างทองทวีชัย5มาร่วมบุญและเป็นประธานกฐินในศูนย์ยะลาทุกปีครับโอ้โหใจบุญจังเลยขอให้รวยเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วพามาตั้งศูนย์นี้มั่งเนาะแล้วพ่อครับแม้สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลายังมียังคงมีอยู่เป็นระยะระยะเจ้าล่าสุดในปั๊มน้ำมันก็ยังถูกเผาเสียงระเบิดก็ยังตูมตามเสียงละหมายก็ยังดังอยู่รอบทิศเสียงรถบอยยังหวีดร้องบนถนนไม่เว้นวันแต่สถานการณ์ทำใจให้สงบก็ไม่เคยเว้นวักครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่นะ
1: ส
0: ุ
1: ดยอดเลยคร
0: ับ ในการเดินปฏิบัติในยามเช้าแต่ละวันมีบริการติดตามทุกอย่างก้าวเลยครับนี่การสร้างศูนย์ได้ตีคู่ไปกับการศึกษาพื้นฐานของมวลชนในพื้นที่แล้วเราต้องรู้แบบเจาะลึกให้ได้ครับว่าพื้นที่ไหนละครเข้าหาแบบใดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนักรับใช้ย่อมแพ้ไม่เป็น

เมื่อศึกษาข้อมูลไปที่อย่างละเอียดแล้วผมก็เริ่มลุยงานด้านการเผยแผ่ทันทีในช่วงแรกผมเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆผลตอบรับที่ได้คืออาการเมินครับเขาไม่ต้อนรับเราเลย

ครับจะข้อหาผู้ใหญ่ของหาโรงเรียนหรือประสานงานพนักในพื้นที่ผมจะต้องพกอาวุธไปด้วยเสมออาวุธไม่ใช่กระสุนดินปืนนะครับแต่เป็นกระสุนดินดาวถ้าไปโรงเรียนหาเด็กๆอาวุธของผมก็คือขนมครับทุกครั้งนี่มีขนมไปแจกเด็กๆเด็กจะล่าเริงตั้งใจฟังธรรมะด้วยความสุขสันต์ร่าเริงนี่นะอร่อยย่อยง่ายถ่ายสะดวกเนี่ยฟังธรรมะก็บุญบันเทิงขนมวุ้ยกู้ใจช่วยเด็กๆตั้งใจฟังธรรมะยังมีความสุขครับนี่มาแล้วให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็จะหาขนมให้เด็กก็สนุกสินี่นะอร่อยง่ายถ่ายสะดวกฟังธรรมะก็ดีนี่จ้ะขอหาพระผมก็จะถือถังสังฆทานกราบการถวายเพื่อเพิ่มบุญและขอคำปรึกษาต่างจากท่านก็ได้ผลดีทุกครั้งครับนี่ถ้าเราไปแบบมือไม่ว่างหนทางก็สะดวกเพราะเราจะมันจะต้องทำงานเชิงรุกครับต้องเข้าหามวลชนถ้ารอให้มวลชนมาหาก็ยากนะครับเพราะเขาไม่มากันนี่นะเขาไม่มาเราก็ไปหาเขาลุกด้วยการให้เพื่อเปิดใจนำสู่แสงสว่างจึงทำให้ผมเข้าถึงได้ทุกโรงเรียนเข้าไปประสานงานได้ทุกวัดแต่ว่าและพระลูกวัดทุกรูปในเวลาต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีกล่าวนี่เนาะนี่เพราะหลักวิชาคือการให้เพื่อเปิดใจแล้วทำใจให้ใสเมื่อเปิดงานสิ่งท้ายปัจจุบันทั้งสารศึกษาต่างอ้าแขนรับเปิดทางให้เราเข้าไปอบรมศีลธรรมจนคิวแทบไม่ว่างเลยครับตอนนี้ปีหนึ่งผมต้องให้การอบรมเยาวชนในโรงเรียนต่างๆไม่ต่ำกว่า 40-50 รุ่นครับเป็นผลให้ตอนนี้ยะลาสว่างสวยด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธโอ้สาธุสาธุสาธุนี่ไปตามโรงเรียนต่างๆโอ้สุดยอดเลยนี่จ้าสาธุจ้าสาธุสาธุสาธุสุดยอดเนอะทำให้สูงไปจากวัดทำละอบรมเยาวชนเมืองยะลาแม้เนื้อที่จะเล็กแต่ก็เกิดกิจกรรมบุญใหญ่อย่างต่อเนื่องครับทั้งบทสามเณรรวมพลังเด็กดีวิสากว่า 1,100 คนจัดค่าเยาวชนกว่า 3,000 คนต่อปีรวมถึงโครงการถงแดงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุดยอดเลยซึ่งผมต้องกราบขอบคุณหลวงพ่อที่มอบหมายพระครูบดีกาอำนวยศักดิ์หลวงพี่โจช่วยประสานงานตามนโยบายครูผู้ใหญ่สนับสนุนข้าวสารและของขวัญมาโดยตลอดนี่เนาะทำให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไปถึงวัยความรักความศรัทธาก็ถึงใจว่าอย่างไรก็ว่าอย่างมีสันติสุขครับโอ้สุดยอดนี่โครงการถุงแดงนี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนี่ในกิจกรรมร่วมพลังเด็กดีวิสาเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับนี่จ้ะโอ้สุดยอดนี่เห็นแล้วน่าปลื้มไหมโครงการบทสมเนภาคฤดูร้อนและจัดกิจกรรมเดินธรรมยาตราหน้าเบอร์เบตงกราบ

ธุเจ้าโอ้นี่มีภาพบิณฑบาตตามหน่วยงานราชการและชุมชนไทยพุทธในตัวเมืองยะลาครับโอ้สุดยอดนี่เนอะเรามาฟังเพลงจากดินเป็นดาวกันว้า

0: 萨图萨图萨图
1: 哦，สุดยอดเลยหลวงพ่อครับดินก็คงไม่ได้แค่ดินหาไม่ได้แสงจากตะวันธรรมศาสตร์สอง
0: สาธุ
1: ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เป็นต้นกำเนิดแสงกับพระลูกชายรูปนี้แต่ขอตามติดสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม
0: สาธุ
1: หลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อฟัง

โอ้ปลื้มนะมีพระที่ได้ทุ่มเทเสี่ยงอันตรายอยู่ภาคใต้นะมีโอกาสก็ไปช่วยส่งเสริมท่านด้วยนะคือได้มีผู้ที่มาบวชแล้วมาเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาอย่างนี้นะก็จะขยายไปในดินแดนต่างๆของ AC ก็เหมือนกันนะเราก็มีโครงการบวชที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศมาบวชอย่างโครงการบวชพระนานาชาติ AC และ WAB ที่ผ่านมาก็เอาบุญฝากพวกเรานะเดี๋ยวมาชมประมวลภาพที่ได้อบรมบทพระนานาชาติ AC และ WAB รุ่นที่10เมื่อเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทั้งหมด27ท่าน8ประเทศลาวเมียนมาเวียดนามอินเดียเนปาลศรีลังกาออสเตรเลียและไทยโดย ใช้หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษมาชมประมวลภาพกัน

สาธุก็เป็นโครงการบวชพระซึ่งเราจัดทุกปีนะช่วงก่อนเข้าพรรษาแล้วใครอยู่ต่อก็อยู่ต่อเข้าพรรษาได้ก็อยู่ต่ออยู่สี่รูปนะมีเมียนมาอินเดียลาวและไทยนี่จะต่อสี่รูปทีเดียวก็โครงการบวชประมาณ3สัปดาห์เนี่ยก็ใช้เวลาไม่มากแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่คุ้มค่าที่สุดคือมีการไปทำเรียนรู้ธรรมะเรื่องของการไปทำวิชาธรรมกายเรื่องของยูจีไฟเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของได้มีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมเจดีย์ได้ชมวัดรู้จักวัดธรรมกายนะแล้วก็ได้ไปกราบหลวงปู่หัวปากน้ำได้ไปประทับที่หน้าเรือนทองของท่านแล้วก็ที่วัดปฎบนแล้วก็มีกิจกรรมบิณฑบาตทั้งกิจกรรมใหญ่ในวัดแล้วก็บิณฑบาตรอบวัดรอบหมู่บ้านก็ทำกิจกรรมให้มากที่สุดในส่วนของการที่จะได้เรียนรู้และการปฏิธรรมให้คุ้มค่านะฮะก็ได้เรียนรู้ได้ปฏิธรรมกันก็มีผลการปฏิธรรมที่ดีระดับหนึ่งทีเดียวในช่วงปลายปีก็คงจะมีโครงการนี้อีกนะก็ได้ตอนท้ายก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอันต่อไปก็เอาบนฝากเรื่องต่อไปของการอบรมโยมบ้างนะที่ผ่านมาวันที่5ถึงวันที่9สิงหามีการอบรมประธรรมของชาวเมียนมาที่เป็นเชื้อสายไทยใหญ่นะก็มีการอบรมประธรรมที่วัดประธรรมกายอาชมกันเลยนะฮะ

ทะเลวันที่5ถึงวันที่9สิงหาคมก็มีการประชุมธรรมมีการศึกษาธรรมะเน้น3ประการ3เรื่องก็คือการประชุมธรรมวิชาธรรมกายการได้เรียนรู้หลักของบริสากลที่เรียกว่าอยู่ที่ไฟเช่นสะอาดระเบียบเป็นต้นและเรื่องของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมทั้ง3ประการนี้ก็จะได้เรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันกลับไปก็จะได้ไปรวมกลุ่มในการที่จะได้สวดธรรมจักร

0: má hộp thộp căn má lấy hồi giọt hô mặc nè nè hành căn dịch cách tay diện tay xì cống khá
1: ขาไหนมาอีหังไหนกรุงเทพนะค่ะเป็นตื่นนั่งตีบอะไรมาไว้อันจ้องแน่อีหังตามมากายะไหนมันอันไรใจลีแนนคาใจเปียวแนนคาอันสั่งซ้อนปันก็เป็นอันรีโมทโมดเจ้าเขาแลตั้งก้นเหตุการณ์ทางไหนก็ลุ่มลาบอันดีๆค่ะลำแก้วว่าแก้วค่ะเราเป็นคนไทยใหญ่มาจากพม่าเสื้อนางเทพนะมาก็สนุกเลยที่มาวัดก็ชอบค่ะเข้าใจค่ะชอบมากๆสบายจังค่ะรู้สึกสบายใจด้วยค่ะ

งการที่จัด ไปทำชาวต่างประเทศซึ่งก็จะมีโครงการเป็นช่วง5วัน7วันนะก็เดี๋ยวตอนท้ายก็จะประกาศให้ทราบว่ามีช่วงไหนบ้างเอาต่อไปเป็นช่วงวันแม่ที่ผ่านมาก็ได้มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เดียวในวันเดียวกันมีทั้งเปิดห้องปฏิธรรมที่คอ30เรียกว่าห้องกลางใจสายสว่างมีกิจกรรมคุณลูกกับคุณพ่อคุณแม่

านตลอดทั้งปีมีการถวายกองทุนกฐิน 30,000 วัดในนามหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มีถ่ายชีวิตโคท้อง2ตัว4ชีวิตก็เดี๋ยวชมภาพกันที่ได้ประมวลภาพมาให้ดูนะก็มีการเปิดห้องกลางใจใสสว่างมีการปล่อยโค

งครึ่งตอนบ่ายก็บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นก็มานั่งสมาธิด้วยกันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะจะมีนี่พิธีลูกกราบคุณพ่อคุณแม่นะก็พิธีทอดพระป่ากองทุนพระทหารทั้งปีแล้วก็ถวายกองทุนกฐินสามหมื่นวัดในนามหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ถ่ายชีวิตโคท้องนะก็ได้บุญใหญ่ด้วยกันนี่ทั้งหมดที่ก็เป็นเรื่องของการที่เราได้บุญกันนะแล้วก็การไปทำที่ห้องกลางใจแสงสว่างนะก็มานั่งสมาธิด้วยกันได้นะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะทุกวันนะต่อไปก็เรื่องของการที่พระอาจารย์นำพาชมเจดีย์พาบูชาเจดีย์ทุกวันเพียงทักษิณทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเช้าทั้งเย็นเช้าก็เจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงสิบห้าช่วงเย็นก็หกโมงเย็นสิบห้านาทีถึงหนึ่งทุ่มโดยประมาณเนี้ยแล้วก็มาเวียนพระทักษิณรอบเจดีย์กันส่วนท่านใดไม่ได้มาก็มาเข้าทิกตอกของพระมหาสุรัตน์อาคัสโน pm สุรัตน์นะ pm s u r a t นะหรือพระมหาสุรัตน์อาคัสโนก็มาเข้าทิกตอกของพระมหาสุรัตน์กันแม้ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่ส่งใจมาความปลื้มปิติในบุญความศรัทธาเริ่มใสนั้นย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ดังพระบาลีที่ว่าติดทันเตนุพุเตจาปิสเมจิเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิตตาคัจจติสุขติตถาคตยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเริ่มใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมประสบสุขติเพราะเหตุแห่งจิตเริ่มใสดังนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ส่งใจมาได้บุญใหญ่ไปด้วยกันต่อไปก็โครงการในอนาคตเมื่อกี้นี้ได้อนุโมทนาบุญที่ผ่านมาแล้วก็ต่อไปก็เรื่องของการที่จะมีอะไรบ้างวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมก็จะมีการไปทำนะตั้งโครงการเอาไว้ว่ามาที่ต้นเดือนวันที่4ตุลาคมแล้วก็ไปทำที่เขาใหญ่แล้วก็กลับมาวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่นะวันที่10คือมาทีได้2งานเลยฮะมาวันที่4เสร็จแล้วก็ไปทำเสร็จแล้วก็มาร่วมงานวันที่10ตุลานะวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ก็ได้บุญใหญ่ด้วยกันนะต่อไปก็ช่วงออกพรรษาแล้วก็จะมีการถวายกฐินสมทบอย่างประเทศต่างๆทั้ง4ประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะก็ในช่วง1เดือนออกพรรษาแล้วถึงวันลอยกระทงเพื่อใครสนใจจะไปทอดกฐินด้วยกันก็ไปร่วมงานกันหรือส่งปัจจัยสมทบกับคุณครูไม่ใหญ่นะฮะก็ทอดกฐินสมทบในแต่ละประเทศ4ประเทศรวมแล้วก็ประมาณ200กว่าวัดก็สมทบทุนกันมาคนเล็กคนน้อยนะชื่อว่าเราได้ร่วมบุญกับวัดต่างๆทั่วประเทศในแต่ละประเทศทั้ง4ประเทศคือลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะต่อไปเรื่องของการบวชพระที่เมื่อกี้เราเห็นบนภาพเรามีโครงการบวชพระนานาชาติ ACWAB รุ่นที่11นะตั้งใจไว้ว่าปลายปีนะ25พฤศจิกายนถึง22ธันวาคมประมาณ28วันนะก็วันประชาวันที่5ธันวาคมหลังจากนั้นท่านใดที่อยู่ต่อก็สามารถที่จะเข้าสู่โครงการธรรมยาตรานะก็รับชาวต่างประเทศเป็นหลักโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะฮะชาวไทยบ้างแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็โดยมากจะเป็นผู้ที่สื่อสารภาษาอังกฤษคล่องแล้วก็เคยไปเรียนต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต่อไปก็มีการประธรรมพระมหาเถระและแกนนำ AEC นะท่านมาถวายรับถวายสังฆทานวันที่21ธันวาวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตชิโวก็นิมนต์ท่านไปประธรรมและก็สัมมนาเรื่องธรรมจักรกัปปนสูตรก็ประธรรมที่เขาใหญ่นะทั้งพระเถระและก็โยมนะแกนนำ AEC 22ถึง28ธันวาคมที่สวนธรรมเขาใหญ่นะโดยมากก็จะมีชาวเมียนมาที่เป็นแกนนำมาประทำกันนะก็นี่ก็เป็นเรื่องของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเข้าสู่นะวันนี้เตรียมเรื่องเทศมาก็คงได้พอประมาณนะฮะก็กาจะหมดเวลาแล้วก็เกินสักหน่อยหนึ่งนะเรื่องของโทษของกามและคุณของการออกบวชวันนี้ก็เป็นตอนที่3เป็น EP ที่60นะก็นำโอวาทของคุณยาอาจารย์มาโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยของหลวงพ่อของหลวงปู่

0: น้ำทยอยมาครั้งนี้ก็เป็นตอนที่สามมาเล่าสู่กันฟังว่าคุณอาจารย์เรื่องแรกก็คือเรื่องความสบายนะฮะเรื่องความสบายคนเรามันจะแต่งงานไปทำไมนะอยู่คนเดียวแสนสบายเหมือนนกน้อยที่จะบินไปไหนก็ได้นะนี่เป็นคำสอนของคุณอาจารย์ที่เตือนให้เราประพฤติพรหมจรรย์ให้เห็นโทษของกามคุณของการประพฤติพรหมจรรย์หรือถ้าเป็นผู้ชายก็ออกบวชนะผู้หญิงก็บวชด้วยใจนะโอวาทต่อไปเห็นชัดพระยาเห็นชัดว่าถ้าเขินไปยินดีในกามแล้วก็เท่ากับว่ายอมเป็นบ่าวเป็นทาสของไอ้ดำหรือพยามานะฮะยอมให้เขาสับเขาขกแล้วยายไม่ยอมถ้ายอมก็เท่ากับเป็นแพ้เขาแล้วตั้งแต่แรกจะไปสู้เขาได้อย่างไรใครติดในกามก็สร้างหรือไม่ได้ตลอดเอาตัวไม่รอดนะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณอาจารย์เพราะว่าต่อไปการสร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังนี่ท่านในโอวาทกับอุบาสกเตรียมบวชนะเมื่อเราเข้าวัดเพื่อหวังสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมก็ต้องทำจริงจริงจังๆจึงจะไปตลอดรอดฟังได้ยายอยากให้ทุกคนไปได้ตลอดรอดฟังจะไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่ต้องระวังก็คือเรื่องผู้หญิงเรื่องนี้สำคัญมากอย่าเอาความสงสารเดินหน้าต้องเอาปัญญาเอาเบคาเดินหน้าแล้วเอาความสงสารเดินหน้าแล้วถ้าเอาความสงสารเดินหน้าแล้วเราจะตกกระป๋องเรื่องนี้ยายเห็นมาหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องระวังใจของเราให้ดีอย่าเชื่อมสะพานอย่าท่าสะพานให้เขาเป็นอันขาดเพราะถ้าใกล้ชิดแล้วจะเลือกได้ยากเราจะท่าสะพานให้เขาก็หมดเรื่องถ้าเราไม่ทอดให้เขาก็ข้ามมาไม่ได้นักปฏิธรรมมักจะเสียในเรื่องนี้มากที่สุดเป็นเรื่องที่ตัดทอนบารมีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีคุณนิดเดียวมีแต่โทษมากมายแม้คนที่สร้างบารมีไปไม่ได้ตลอดก็เพราะเรื่องนี้ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังไม่มีได้จะดีที่สุดจะได้สร้างบารมีไปตลอดมีบารมีมากบริสุทธิ์สะอาดมากรู้เห็นวิชาได้มากและชนะทุกอย่างและชนะทุกอย่างได้หมดนะนี่ก็เป็นคำสอนคำเตือนของท่านซึ่งแม้แต่ฝ่ายหญิงก็ตามนะก็เหมือนกันนะก็อย่าไปทอดสะพานนะอย่าไปคุ้นเคยมากถึงเวลาก็ถอนตัวไม่ขึ้นอย่างที่ท่านเตือนไว้นะแล้วก็เมื่อเราได้ประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่มีครอบครัวคู่ครองดีที่สุดแต่ถ้ามีแล้วก็ประคับประคองกันไปบางคนก็อยู่ด้วยกันเหมือนกับพี่น้องนะบางคนบอกเนี่ยแต่งงานกันไปสักระยะหนึ่งก็เหมือนเพื่อนกันนะฮะไม่มีเรื่องของสามีภรรยาเป็นเรื่องก็เหมือนเพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีต่างๆตกทุกข์ได้ยากก็มีเพื่อนคู่คิดมีคู่ใจช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็ก็ได้ไประดับหนึ่งแต่คนเดียวอย่างที่คุณยายท่านสอนเหมือนนกที่บินบนอากาศจะไปไหนก็ไปได้นะนี่ก็เป็นก็คิดธรรมะที่มาในวันนี้เท่าที่เวลาจำกัดปิดท้ายด้วยที่หลวงพ่อท่านได้หลวงพ่อธรรมชโยได้ตั้งจิตอธิษฐานที่ผาดำนะที่ท่านได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นหลักในการที่จะสร้างบารมีสืบต่อไปเดี๋ยวมาชมคลิปสุดท้ายกัน
1: ถวยเทพผู้สถิตณผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์จะขอปักธงรบอหิงสาปรโมทโมขึ้นณที่นี้ในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศให้ทราบว่าข้าจะอุทิศชีวิตนี้พลีเพื่อพระศาสนาจะบ่มบารมีให้แก่รอดเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมด

เราก็ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังโอวาทของหลวงปู่ของหลวงพ่อธรรมชโยของคุณอาจารย์แล้วก็คิดในการที่ได้เห็นโทษของกามและคุณของการออกบวชมาพอสมควรก็เป็นข้อคิดนะเอามาเตือนจิตเตือนใจเรานะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็พระพุทธอาจารย์ดีที่สุดนะหรือใครที่แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะแล้วก็ทอยอาศัยกันนะแล้วก็ประคับประคองกันสร้างบารมีไปด้วยกันยิ่งชวนกันพระพุทธอาจารย์ได้ยิ่งดีเลยนะเหมือนกับปิปริมานพปิปริมานพและนางภัตตกาปิลานีแม้ไม่ได้ตั้งใจจะมีครอบครัวแต่ถูกคุมถุงชนพออยู่ด้วยกันแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งคู่แล้วถึงเวลาก็ต่างคนต่างมีความตั้งใจที่จะออกบวชทั้งคู่นะพอถึงเวลาออกบวชเนี่ยแผ่นดินรับทราบรู้เห็นเป็นพยานเนี่ยแผ่นดินไหวเลยนะนะแล้วต่างคนก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เรามามีโอกาสมาช่วยกันสารงานพัฒนามาช่วยงานพัฒนามาบวชฝ่ายชายมาบวชเป็นพระฝ่ายหญิงก็มาเป็นบริการหรือมาเป็นอาสาสมัครมาช่วยงานประจำหรือว่าช่วยงานเป็นครั้งคราวเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้นะพระอาจารย์ก็เชิญชวนไว้ล่วงหน้าว่าใครมีเวลาก็มาช่วยพระอาจารย์นะผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างๆภาษาอังกฤษภาษาเอเชียลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามหรือภาษาอื่นๆนะมาเป็นล่ามมาทำโซเชียลมีเดียทำเกี่ยวกับคลิปต่างๆตัดต่อคลิปนะหรือทำงานธุรการงานคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมาช่วยงานกันได้มาเป็นอาสาสมัครประจำหรืออาสาสมัครแบบพาร์ทไทม์ก็ได้นะติดต่อมาที่นามบัตรของพระอาจารย์นี้นะขอให้มีคุณสมบัติที่ว่าใจชอบรอบรู้สู้งานปฏิบัติไวใจบริสุทธิ์นะก็มาช่วยงานกันได้นะในที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับนักสร้างบารมีทุกท่านที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสร้างบารมีไปด้วยกันกับคุณครูไม่ใหญ่และหมู่คณะขอให้ความตั้งใจในการทุ่มเทในการสร้างบารมีของพวกเราทุกคนจงเป็นพังสำเร็จติดตัวไปทุกภพทุกชาติให้แข็งแรงอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นในการสร้างบารมีสืบไปและสามารถปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณอาจารย์ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเธอ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วโลกครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอ็มกำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูดนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ครับ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อกำลังใจในการสร้างบารมีครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าอย่าลืมว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตที่สมบูรณ์เฉพาะวันนี้เท่านั้นวันพรุ่งนี้ยังเป็นสิ่งไม่แน่นอนว่าจะมีหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่ควรนึกถึงคือเราได้ฝึกตนเองแล้วหรือยังเราได้สร้างบารมีแล้วหรือยังมีอะไรที่เราจะขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานส่วนรวมงานพระศาสนาแล้วหรือยังแล้ววันนี้เราได้ทำใจหยุดใจนิ่งแล้วหรือยังเมื่อนึกคิดอย่างนี้บ่อยๆหัวใจของเราก็จะเข้มแข็งจะมองไม่เห็นอุปสรรคใดๆเลยในใจของเราจะมีแต่เป้าหมายที่เราต้องก้าวไปให้ถึงโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญแรกนะครับคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมทั้งถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์150รูปณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูปลัดสุวิชชาโพประธานจัดสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นนะครับได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจรดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำใจให้อยู่ในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเมื่อเราอยู่ในกลางกายของท่านจะได้บุญจากท่านเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรยุพยาวลิ้มสิริพันธ์และกัลยาณมิตรวรดาตั้งสืบกุลพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะศรีวิไลในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่ามหามงคลโดยคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเตียนใจกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรโรจน์โรจนะศิลวิไลได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าคณะท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเตียนใจและกัลยาณมิตรคุณพ่อทวี

รจนสินวิไลในส่วนของท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างไฟส่องภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพิธีกล่าวคำถวายกองบุญขยายโรงทานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารและโรงทานพิธีกล่าวคำถวายแท่นประดิษฐานภาพวาดและวางเครื่องสการะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญหนังสืออาคาร108ปีพิธีกล่าวคำถวายต่างมงคลทรงธรรมและเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายเก้าอี้จากนั้นนะครับคณะท่านประธานหลักได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยบุญเปิดม่านมหามงคลแด่พระท่านประธานสงฆ์และคณะท่านเจ้าภาพนะครับยังได้น้อมถวายปัจจัยบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในช่วงท้ายนะครับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้พวกเราได้มาบูชามหาปูชนียาจารย์การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้เป็นวันสว่างที่เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มาพร้อมใจกันมาประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้นำในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลภาคบ่ายเป็นพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสตจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีท่านพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโภประธานจัดสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลในพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้แทนท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทั้ง4ท่านได้ประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายประกอบด้วยคณะที่1คือกัลยาณมิตรแพทย์หญิงลดาวันฮ้อเผ่าพันธ์และกัลยาณมิตรอุษาสกุลไทยคณะที่2กัลยาณมิตรอรพินทร์ลีประเสริฐพันธ์และกัลยาณมิตรจันทิมาวชิระพงษ์วณิชพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยกระทงทุบเทียนแพสการะและถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะแล้ววางผ่านผ้าไตรด้านรูปภาพอันเป็นภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก่อนที่ผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงผู้ให้กำเนิดพระพระธรรมกายจะได้น้อมถวายผ้าไตรและถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะด้านรูปภาพของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงต่อด้วยผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงได้น้อมถวายผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้รวมกันน้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะด้านหน้าภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนับเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของทุกท่านที่มีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงนำคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าในการช่วยกันสถาปนาสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมากันไม่ขาดสายเติมเต็มจนเต็มสำเร็จสมบูรณ์ทันเวลาน้อมถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายไว้บนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อให้สาธุชนได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่อาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นทํานองสรพัญญะโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญด้วยใจที่ใสๆจรดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้แก่ชีวิตและนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

0: จากนั้นทุกท่านได้ประกอบพิธีถวายปัจจัยเพื่อสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายดินสำหรับถมพื้นที่เพื่อสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกคือกัลยาณมิตรมงคลกัลยาณมิตรเป็นแขศิวนันท์วงศ์พร้อมทั้งได้น้อมถวายปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบพิชชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่คณะสงฆ์และผู้มีบุญที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมและมีส่วนร่วมในการสถาปนาสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบพิชชาธรรมกายเพื่อไว้สักการะบูชาตรึกระลึกนึกถึงท่านและในช่วงท้ายนะครับคณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร
1: ์ปิติยินดีมากๆตั้งแต่วันแรกที่หลวงพี่ทวีท่านส่งแบบของอาคารนี้มาให้พวกเราดูนะคะคือเราทำงานตกแต่งภายในค่ะท่านก็จะให้เราดูว่าเราจะมาตกแต่งตรงนี้ได้ไหมพอดูเนี่ยอารมณ์แรกเลยก็คือเห็นรูปหลวงปู่ที่วันนี้พวกเราได้มาเปิดม่านมหามงคลคือรูปนี้เมื่อดูไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความอัศจรรย์นะคะเหมือนไม่ใช่แค่รูปภาพแต่หลวงปู่เหมือนยังมีชีวิตดวงตาที่ท่านจ้องเหมือนมองดิฉันอยู่เนี่ยดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยอยากจะมาทำอะไรเพื่อถวายบูชาธรรมหลวงปู่นี่คงเป็นโอกาสดีของพวกเราต้องบอกว่าบุญเนี้ยเราจะเก็บเอาไว้แบบเรียกว่าทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเห็นภาพหลวงปู่อยู่เสมอนะคะแล้วพอมาได้เห็นสาธุชนที่มาวันนี้ก็ต้องรู้สึกกราบอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่สร้างอาคารนะคะตั้งแต่สร้างอาคารแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุญทุกชนิดลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานหลวงพ่อและคุณยายไม่รู้จักคำว่าทำไม่ได้นะคะเพราะคำว่าทำไม่ได้ไม่มีนะคะพวกเราเลยจะเห็นว่าบุญที่วัดเนี่ยไม่ว่าบุญเล็กบุญใหญ่ทำได้ทุกครั้งนะคะ
2: ได้มีโอกาสมารับบุญตั้งแต่ได้ยินโปรเจกต์ว่าจะทำรูปภาพหลวงปู่และรูปปั้นหลวงปู่ทางเราซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับด้านแสงนะคะทำด้านแสงสว่างออกแบบระบบแสงสว่างก็คือบริษัทพาลิคอนก็เลยว่าเราน่าจะถวายไฟพิเศษที่จะไว้ส่องสว่างทั้งรูปปั้นหลวงปู่แล้วก็ฝั่งภาพวาดนะคะเราก็เลยมาร่วมบุญด้วยนะคะโดยเราขอเสนอว่าเราอยากให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ภาพเหมือนของหลวงปู่หรือรูปปั้นหลวงปู่เนี่ยส่องสว่างเห็นชัดนะคะเราก็เลยเลือกใช้แบรนด์ที่ชื่อว่าเออร์โก้ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกซึ่งต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกใช้ไฟยี่ห้อนี้ในการส่องภาพวาดรับประกันได้เลยว่ามีความคมชัดนะคะไม่มีความแสงแยงตาให้คนที่เห็นภาพหลวงปู่หรือรูปปั้นหลวงปู่เนี่ยต้องรำคาญใจนะคะแสงก็จะโฟกัสไปที่ภาพของหลวงปู่นะคะรู้สึกว่าได้บุญเต็มๆเลยค่ะเพราะว่ายิ่งการส่องสว่างเนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้บุญมีความสว่างทั้งทางโลกธรรมนะคะก็ขอตามหลวงปู่แล้วก็คุณยายไปอย่างนี้ทุกภพทุกชาติแล้วกันค่ะ
3: ก็ทางกลุ่มพวกเราก็ได้ร่วมบุญสร้างอาคาร108ปีกันมาตลอดหลายปีรอบนี้ก็คือเป็นช่วงเรียกว่าอาคาร108ปี plus ที่มีบุญเพิ่มเติมก็คือเรื่องฉลองภาพวาดหลวงปู่นะคะที่เป็นภาพวาดแบบโดยเขาเรียกว่าเรมเบรนท์เป็นศิลปะที่แบบยุโรปซึ่งก็เป็นภาพวาดแรกที่ได้วาดหลวงปู่ในแบบเรมเบรนท์นะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นสากลเป็นภาพที่มีความลึกแล้วเราเห็นเราก็ประทับใจมากแล้วเพราะว่าเหมือนกับท่านมีชีวิตอยู่จริงๆเพราะว่าเป็นวาดภาพวาดแต่เห็นสายตาแววตาเนี่ยออกมาแบบแวบเลยว่าความรู้สึกเหมือนได้ไปที่หอหลวงปู่ที่วัดปักน้ำแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมบุญบูชาธรรมหลวงปู่ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: มากันที่ข่าวสารจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในภาคเหนือกันบ้างนะครับที่จังหวัดลำปางได้จัดสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง

เพื่อรับทราบข้อมูลนะครับของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับสำหรับการจัดงานสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดลำปางนะครับในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชจินตวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางมอบหมายให้ท่านพระครูสิริรัตนโสภิตด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการสัมมนาทางด้านพระธรรมทรชันจิตยานันยุตโตทรงเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระสุรพลขันติสะโหได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการทอดกฐินนอกจากนี้พระธรรมทรชาจิตยานายุตโตส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางนะครับยังได้กราบเรียนคณะสงฆ์กว่า100วัดที่ได้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาและข่าวที่บั่นทอนศรัทธาของชาวพุทธและสังคมที่เป็นข่าวหลายครั้งและแพร่หลายหากแต่ละวัดนิ่งเฉยในอนาคตจะเป็นผลเสียมีผลต่อเยาวชนคนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปจะเสพสื่อเชื่อตามข่าวทำลายศรัทธาซึ่งมีผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลทั้งนี้ได้กราบอาราธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการในแต่ละวัดในการร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสร้างพุทธบริษัทให้มีความเข้มแข็งผ่านโครงการผสมบทหมู่

การปฏิบัติธรรมเจ้าคณะพระสังฆาธิการโครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโครงการธรรมยาตราโครงการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานมหาสังฆทาน22เมษายนโครงการงานบุญในจังหวัดลำปางและโครงการสวดธรรมจักรปวัฒนสูตรโดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการแต่ละวัดเป็นอย่างดีซึ่งนับเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันที่จะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาดังวาทธรรมที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับข่าวต่อไปนะครับสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดค่ายแด่เธอผู้มาใหม่ Happy Freshie Camp ให้แก่นิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธภาคใต้ครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดค่ายแด่เธอผู้มาใหม่ Happy Freshie Camp ให้แก่นิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธในภาคใต้จำนวน41คนโดยมีมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาณสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้จังหวัดสงขลาโดยเมื่อน้องๆนักศึกษานะครับได้เดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับที่ประทับใจจากพี่ๆสตาฟครับในกิจกรรมที่อบอุ่นมีการจุดเทียนรมใจผูกข้อมือรับขวัญจากนั้นได้ชี้แจงกำหนดการในค่ายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมทำความรู้จักเพื่อนใหม่ต่างสถาบันโดยตลอดการเข้าค่ายครับน้องๆนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายอาทิกิจวัตรนะครับในเรื่องของการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยการนั่งสมาธิและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์นอกจากนี้ยังมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่น้องๆเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในใจของตนเองสำหรับกิจกรรมพิเศษนะครับน้องๆได้มีโอกาสเดินทางไปหล่อล้อมรวมใจกันที่หาดสมิลาซึ่งได้ร่วมกันนั่งสมาธิริมหาดทรายสีขาวภายใต้ท้องฟ้าและคลื่นลมเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจทีเดียวส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็เป็นพิธีปิดแล้วก็ขอขมาพระอาจารย์สำหรับค่าย Happy Freshie Camp ในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากน้องๆนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมากโดยทางสถาบันการศึกษานะครับก็มุ่งหวังให้น้องๆที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทักษะในการจัดการตนเองและพลังใจที่เปลี่ยนไปด้วยแหล่งกำลังกลุ่มทรัพย์ภายในนะครับนั่นก็คือการรู้จักการทำสมาธิเจริญภาวนานั่นเองซึ่งการทำสมาธินี้ก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและเติบโตไปเป็นผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปนั่นเองครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศนะครับในช่วงหัวนิวส์ครับหัวนิวส์วันนี้นำพาคุณผู้ชมทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นะครับประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น One Day Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นนะครับได้ร่วมกันในการหลบหลีกความวุ่นวายภายนอกนำมาสู่ความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิครับสำหรับการจัดโครงการ One Day Meditation นะครับเป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยมีอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ร่วมเป็นผู้ประสานงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้ก็มีชาวท้องถิ่นที่เคยร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งที่2และ3นะครับก็ยังคงกลับมาเพื่อสืบสานความสงบภายในร่วมกันจำนวน6ท่านโดยทุกคนนะครับเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายร่างกายกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกหายใจจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมเป่าดวงแก้วนะครับเป็นกุศโลบายในการสร้างอารมณ์สบายพร้อมกับสามารถทำให้ทุกคนสามารถกำหนดนิมิตไว้ที่ศูนย์กลางกายเป็นดวงแก้วใสจากนั้นพระอาจารย์พระมนชัยคุตตมันโตครับได้แนะนำวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นวิธีการรู้จักนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายเทคนิคการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเช่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิร่วมกันจากนั้นชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับภาคบ่ายได้มีการฝึกสมาธิผ่านการเดินจงกรมโดยพระมหาโอรันอคัพวิโช
แนะนำวิธีการเดินจงกรมเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร

อาหารและป้องกันอาการง่วงซึมโดยเน้นการน้อมใจไว้กับตัวนำใจกลับมาจดจ่ออยู่กับการก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายการนับเลข12จากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นนะครับในการผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินจงกรมบริเวณในที่ร่มชายคาอาคารอเนกประสงค์เป็นเวลา30นาทีจากนั้นทุกท่านก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันในรอบสุดท้ายนะครับโดยพระอาจารย์ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สอบถามหรือว่ามีการแชร์ประสบการณ์จากการนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำใจหยุดนิ่งและก็การรักษาใจในระหว่างวันการนำสมาธิไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็ธรรมชาติของใจของเราครับจากการมาร่วมการปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิครั้งนี้ครับชาวท้องถิ่นหลายท่านก็ได้เล่าความประทับใจให้ฟังนะครับว่าชอบไปนั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิที่ดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของวัดอีกทั้งได้กล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าในครั้งก่อนๆยังเห็นได้ชัดเจนซึ่งนอกจากความสุขที่ได้รับจากการทำสมาธิแล้วทุกท่านยังแสดงความประทับใจเรื่องของอาหารการต้อนรับปฏิสันถารของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมารู้จักกับความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิร่วมกันในโอกาสต่อไปได้ครับมาต่อกันที่ข่าวของภาคพื้นอเมริกากันนะครับกิจกรรมของวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindfulness Camp for Kids นะครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนครับอย่างมีคุณค่าผ่านการเรียนรู้เรื่องของสติและก็สมาธิมีการดูแลในบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองครับตลอดระยะเวลา3วันนะครับน้องๆก็ได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานของการฝึกสติและก็สมาธิผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยพร้อมทั้งรู้จักให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันสังเกตความคิดอารมณ์ของตนเองเรียนรู้วิธีการนำสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากการฝึกสมาธิแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมช่วยเสริมสร้างนะครับทั้งสมาธิความรับผิดชอบความมีน้ำใจและการรู้จักตนเองอย่างเป็นธรรมชาติเพราะการปลูกฝังสติให้กับเด็กตั้งแต่ในวันนี้ครับอาจเป็นหนึ่งในของขวัญสำคัญที่จะช่วยทำให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่มั่นคงมีสมาธิและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันนั่นเองและจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเด็กๆหลายคนได้เล่าให้ฟังว่ามีความสนุกมากการนั่งสมาธิไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดแต่ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกความสงบของใจมีสมาธิกับการเรียนและการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นขณะที่ผู้ปกครองนะครับก็ประทับใจที่เห็นลูกๆมีความใจเย็นลงมีความรับผิดชอบมีพฤติกรรมที่น่ารักอ่อนโยนอ่อนน้อมแล้วก็เห็นอย่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มทั้งความสุขแล้วก็เติมเต็มศีลธรรมให้กับเยาวชนในต่างแดนได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางวัดพระธรรมกายชิคาโกได้ตระหนักถึงสภาวะสังคมในปัจจุบันที่เด็กๆต้องเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมที่มีแต่ความเร่งรีบซึ่งอาจมีผลทำให้เด็กมีสมาธิที่สั้นลงกิจกรรมนี้จึงทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะคุ้มกันทางใจโดยใช้สมาธิควบคู่กับการเจริญสติมาเป็นเครื่องมือช่วยเด็กๆให้รู้จักเท่าทันอารมณ์ของตนเองซึ่งถือเป็นการวางรากฐานทางสติปัญญาและจิตใจที่แข็งแกร่งตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความดีสากลตั้งแต่สะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนรงต่อเวลาและสมาธินั่นเองครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรับชมกันว่าในวันนี้มีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกของยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรผ่านช่วงท็อป10กันครับท็อป10ในวันนี้นะครับเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1 นะครับมาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดยโสธรครับอันดับที่2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดลำพูนครับอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดนคร

รราชสีมานะครับส่วนย่อสุดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศวันนี้ครับเริ่มที่อันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันอันดับที่3กลับมาที่วัดภาวนาปีนังมาเลเซียนะครับอันดับที่4วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่5วัดภาวนานางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่6วัดพุทธนอตไลน์เวฟฟาเลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียที่อเมริกานะครับอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโตที่ฝรั่งเศสอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัฒนสูตรนะครับเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับกันที่ 8,657,585,858 จบครับโดยปีนี้ครับวันธรรมชัยตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมสดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเป็นอาคารที่ตั้งของนิทรรศการความเป็นจริงของชีวิตนะครับโดยปีนี้เราจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันธรรมชัยเช่นเดียวกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ02-831-1000ครับข่าวต่อไปครับโครงการผสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานะครับเปิดรับสมัครท่านชายเข้าร่วมโครงการก็จะมีการอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับ092-779-2000ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับเน้นย้ำช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเลยครับและปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าธัมเมทิโตปรโลกังนะพาเยเมื่อตั้งอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวปรโลกรณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เทระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลมไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นอนใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายจิตนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอง

Ami. Sumbantipanno em Phakkhavantoh Savakkhasangho em.

0: Bhagavanto Upapan Kanamagarang Karo Mase.
1: ลมมันพัดแบบนี
0: ้นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าม ีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้

เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้น ให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อะไรไม่ยึดถือในบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏฏสงสารเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเสื่อมสลายหายสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ติดในสิ่งที่เสื่อมสลายนั้นอาศัยสร้างบารมีแต่เพียงเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลงกับวิทูรุ่นแจ้งโลงไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอย่างรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วด้วยกายวาจาใจเป็นมิจฉาทิฏฐิฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีด้วยกายวาจาใจเชื่อเห็นว่าถ้าทำความดีแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วและทำความดีฝึกอย่างรุนแรงและละมุนละม่อมเชื่อเห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วต้องไปอบายทำความดีแล้วต้องไปสู่สุคติยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงณสังกัสนครทางบันไดแก้วรวมตามเสด็จทรงทางบันไดเงินยวงเทวดาบันไดทองทรงแลดูตั้งแต่ชั้นดาวดึงไปจนทั้งถึงอเวจีมหานรกไม่มีอะไรขวางเป็นเนินเดียวกันแลดูไปเบื้องบน

พราะกับถึงภวกับผมเป็นเนินเดียวกันคือไม่มีอะไรปิดบังต้องแผ่รัศมีไปตลอดหมื่นโลกธาตุแสดงยมกปฏิหารเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์พรหมเห็นอบายภูมิทั้งสี่อบายภูมิทั้งสี่เห็นมนุษย์ทิพย์พรหมสัตว์ประชาชนทั้งหลายต่างพบต่างภูมิเหมือนทั้งอบายทั้งสุคติเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งจัดเห็นกันอย่างชัดเจนเหมือนปัญจนากันอย่างนั้นเห็นพุทธสิริเห็นฉัพพนรังสีมีรัศมีหกประการเห็นอนุพยัญชนะ80เห็นความยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณอย่างนั้นเห็นพุทธานุภาพตลอดพื้นที่576กิโลเมตรหรือ36โยชน์ผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มดตัวเล็กๆก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอคินทรนครราชณแม่น้ำโขงก็เห็นการในครั้งนั้นมีความศรัทธาเลื่อมใสไม่มีประมาณก็ทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคซึ่งมนุษย์เรียกกันว่าบั้งไฟและทุกปีปลื้มไม่รู้ลืมทุกปีก็กระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคไม่ลืมวันที่พระองค์ทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในครั้งนั้นจึงเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นณที่หนองคายทุกวันนี้พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเอกาสธิยะเถระพระเอกาสธินิยันเถระครั้งนั้นเขาได้เป็นท้าวเทวราชมีนามว่าวรุณะพร้อมด้วยญาณพลทหารพาหนะบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นพระโลกนาถพระนามว่าอัฏฐทัสสีผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายเสด็จนิพพานแล้วเขาได้ถือเอาดนตรีทั้งปวงไปประโคมที่ต้นโพคือไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอนุดมนั้นเขาได้ประกอบการประโคมการฟ้อนรำและกังสดานทุกอย่างบำรุงไม้โพอนุดมดังบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะพระผักครั้นเมื่อบำรุงต้นโพอันงอกขึ้นที่ดินดื่มรสด้วยรากนั้นแล้วนั่งคูบาลังทำการละกิริยาหน้าที่นั้นเองแต่ความเลื่อมใสด้วยกรรมที่ทำดีแล้วได้อุบัติในชั้นนิมมานรดีด้วยจิตเลื่อมใสนั้นนักดนตรี60,000แวดล้อมทุกเมื่อเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่
ดูแต่ในสุคติภูมิอยู่ในแต่เทวดาและมนุษย์เท่านั้นไฟสามกองคือราคะโทสะโมหะดับได้แล้วพบทั้งปวงหรือถอนแล้วในกัปที่500แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์3ครั้งมีพระนามว่าสุภาหุสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์ปิดเรือนตัวบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุปโลมพระสุวรรณกิติเรือนตโนพระภูวนันทรุ่นธรรมโมพระบุญช่วยจันโทภาโสพระมหาธรรมสถิตธรรมติโตพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีประสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตระจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตร

อันนันอัศวานโภคินกนิมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกนิมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกนิมิตรสองวัชรศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์ณัฐรพัฒน์จักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยันโปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ดิเขตกนิมิตรสุริพรชยาสุจริตและครอบครัวโตการัญญเศษกนิมิตรสุริยันสุริสาสาดนันจงรุ่งเรืองกิจกนิมิตรกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกนิมิตรบาลีพนมชัยนิตยามาเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโทกกนิมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริทนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กนิมิตรสุจัญญารุตวริษาปิตรราบิรัตกนิมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกนิมิตรมดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกนิมิตรสุวรรณทุพตาสุรชัยตันตินิรมัยทีมอัจฉริยะบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักสิงขันกมิตรมงคลลาวันจิเรือนพัฒนากุลและครอบครัวกมิตรรันพันประพาบุริปัจจยาพ่อดวงแก้วแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเชียกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากมิตรชัดชนียาชัญญาสิริเจริญกมิตรศรีวนาลาหันตีรานนท์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกมิตรอารีรัตน์เซอร์เคิลเฟนกมิตรมณีวารินแฝงสีคำกมิตรสุภเลิกลิ้มธงเจริญกมิตรพิชามนวีเรืองกงสวรรค์กมิตรสุธินันเกรียงเจริญสิริกมิตรโรเบิร์ตชาญเฮลกมิตรสุภเลิกลิ้มธงเจริญกมิตรวิไลรัตน์พงสว่างกนิมิตรฮงดาโกจีโยเซนกงสีกนิมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีอุดมพงศ์กนิมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวัฒนที่วงปิยพัฒน์ทองแก้วและกนิมิตรทั่วทั้งโลก

0: กินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี

0: ดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงเรือนตะเนินไตร
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และสวดส
0: ร
1: รเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของ
0: มหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ฐานะมหาธรรมกายเจดี
1: ฐานะพระมหาธรรมกายเจดี
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: ม
0: ี
1: ญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ทิพย
0: าน
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: พุทธาน
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรม
0: าน
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมม
0: ัน
1: ต
0: จัก
1: ษ
0: ุ
1: และป
0: ั
1: ญญา
0: จัก
1: ษ
0: ุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: งร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลาภยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ุ
1: ขที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อา
1: จ
0: ิน
1: ไตร
0: ท่านใช้
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ีทุกทุ
1: ก
0: อนุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใ
0: จมากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคื
1: น
0: ล่
1: วงไป
0: มากมายเพีย
1: ง
0: ใด
1: ขอ
0: ให้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ม
0: ากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ถึ
0: ง
1: คราวละโล
0: ก
1: ขอ
0: ให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: ัง
0: กาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโร
0: จน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรัง สี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ผ
0: ู
1: ้
0: ม
1: ุ่
0: งไปส
1: ู่
0: ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งธรรม
1: ขอความปร
0: าร
1: ถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมา

0: ุกพระองค
1: ์
0: แด่อนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของเรือนผู้ปรามาส
1: ของพระผู้ปรามาส
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปัฏฐิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลศักดิ์สิทธิ์เร็วแรงให้ทุกท่านกราบถึงบ้านโดยสวัสดิภาพร้อมกับเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้แซมบารมีอย่างสะใจกราบดุสิตบริยานทั้งงามมากทุกพระทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ไม่ต้อง

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายตุมปุพพาธนมการันเจวะพุทธานุส

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาท

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัด

0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทอญ
0: อันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมี

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

คิดถึงแต่สมบัติบ้าๆเข้าใจแต่สิ่งหยาบๆเที่ยวคว้าเรื่อยเปื่อยทีเดียววุ่นวายไปตามกันเพราะเหตุว่าไม่มีธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในตัวถ้ามีธรรมสี่อย่างนี้ประจำอยู่ในตัวแล้วไม่วุ่นวายไม่คลาดเคลื่อนแต่อย่างหนึ่งอย่างใดยิ้มกริ่มทีเดียวเพราะไปเจอบ่อทรัพย์ใหญ่เข้าแล้วมีธรรมสี่ประการอยู่ในตัวคือเป็นคนเชื่อในพระตถาคตเจ้ามีศีลอันดีงามเลื่อมใสในพระสงฆ์ความเห็นของตัวให้ตรงไว้เห็นธรรมนั่นเองนั่นแหละนักปราชญ์ทั้งหลายเชิดชูกล่าวว่าบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นคนจนถ้าเราไม่อยากเป็นคนจนอยากเป็นคนมั่งมีแล้วต้องมีธรรมสี่ประการนี้อย่าให้เคลื่อนพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

น้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึง

0: ว่าโลกความสว่างด้วยเรื่องสว่างโลกความสว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกาย

พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่าง

0: คือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่ประมาณกราบแทบเท้าพระพุทธหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรน้องสมณเณรและขอเจริญพรยอดทางสร้างบารมีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนได้มาให้กำลังใจกันแม้ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมแดดจะออกรถติดนะก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคใดๆเราก็มาให้กำลังใจกันทั้งในช่องทางนะถ่ายทอดสดในวันนี้ช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าเป็นกำลังใจกันนะครับ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติ

0: ทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถี่กันจ้า

0: ลูกสมาชิกเขตในทุกคนทุกคนนะฟังอยู่เปล่าจ๊ะเนี่ย
1: ฟังอยู่ครับ
0: ที่เราตัดสินใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งวิ่งวัดมาสร้างบารมีเนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือต้องการเข้าถึงทำให้ได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับ เพราะนั้นเราก็ต้องเข้าถึงทำให้ได้กันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกอนุวินาทีสร้างบารมีให้เต็มที่แล้วก็ให้ความสำคัญการปฏิบัติธรรมกันทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: คร
0: ับให้ความสำคัญหรือเปล่าจ๊ะ
1: ให้ครับ
0: ใช่นี่ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเลยการทำใจให้หยุดให้ได้เพราะถ้าใจหยุดก็หลุดพ้นจากเงื้อมมือมาร
1: คร
0: ับ แล้วอยากจะเป็นทาสของมารหรือว่าจะพ้นมือมาร
1: จะพ้นมือมาร
0: ใช่ก็ต้องใจหยุดก่อนจะหลุดพ้น
1: ครับ
0: นี่นะจ๊ะใจหยุดก็หลุดพ้นจากเงื้อมมือมารใจจะไม่วิ่งไปตามมารไม่วิ่งไปติดโน่นติดนี
1: ่
0: ติดนั่นเพราะใจที่ติดรูปก็จะไปแสวงหารูปติดเสียงก็ไปแสวงหา
1: เสีย

0: ติดกลิ่นก็ไปแสวงหาก
1: ลิ่น
0: ติดรสก็ไปแสวงหาร
1: ส
0: ติดสัมผัสก็ไปแสวงหา
1: สัมผัส
0: ซึ่งทำให้เราไม่เจอหนทางแห่งการพ้นทุกข์เลยเพราะไปติดสิ่งอย่างนั้นนะจ๊ะเพราะใจถูกคุ้มด้วยความทุกข์เอาไว้แต่ก็มีทางแก้คือหยุดต้องหยุดถึงจะหลุดพ้นนี่นะแต่ใจไม่หยุดก็ไม่หลุดพ้นดังนั้นในตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่ต้องรีบชิงช่วงหยุดนิ่งกันให้ได้นะจ๊ะเราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีต้องให้รู้จักให้ได้ว่าหยุดนิ่งมันเป็นไงเริ่มจะเอาใจมาอยู่ในตัวก่อนแต่อยู่นานๆในตัวก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของการอยู่ในตัวนานๆเพื่อจะให้อยู่จนกว่าจะหยุดอยู่จนหยุดหยุดจนองค์พระผุดขึ้นมาแต่หยุดแล้วองค์พระยังไม่ผุดมายังอยู่ไม่สนิทนี่เนาะต้องอยู่ให้สนิทติดกลางระดับที่องค์พระผุดขึ้นมาเลยองค์พระท่านพิจารณาเป็นมหาวิญญาณว่านี่ตั้งใจหยุดจริงๆหยุดท่านก็ผุดขึ้นมาเพราะท่านก็อยากจะผุดขึ้นมาอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่ค่อยให้โอกาสท่านเลยแต่เราไม่ยอมหยุดถ้าไม่หยุดองค์พระก็ผุดไม่ได้นั้นต้องหยุดอย่างเดียวนะจ๊ะอยู่นานๆได้ไหม
1: ได
0: ้นานๆจะหยุดกันสักทีหยุดนานๆได้ไหม
1: ได
0: ้เออต้องหยุดก่อนกว่าองค์พระจะใช่ใช่ถ้าใจเตลิด
1: ก
0: ็เกิดไม่ได้ต้องหยุดจนกว่าองค์พระจะ
1: พูด
0: ถ้าใจเตลิดจะเปิดโอกาสให้องค์พระพูดต้องหยุดนิ่งนะจ๊ะหยุดจึงสำคัญอย่างยิ่งถ้าใจนิ่งองค์พระก็พูดเกิดนี่เนาะนี่จะเป็นข้อสังเกตว่าเราหยุดจริงหรือเปล่าถ้าหยุดองค์พระต้องผุดเกิดถ้าเราบอกเราหยุดเราอยู่เราหยุดแต่องค์พระไม่เคยผุดเกิดนะอย่าว่าแต่พระขนาดฆราวาสยังไม่เกิดกายทิพย์ก็ไม่เกิดกายพรหมก็ไม่เกิดกายลูกพรหมก็ไม่เกิดไม่ใช่องค์พระผุดเกิดได้ไงนี่น่าสำคัญนะว่าใจหยุดก็จะหลุดจากกิเลสได้ว่าใจติดกลางสว่างแล้วองค์พระสายก็จะเกิดขึ้นนะจ๊ะใจติดกลางกิเลสหลุดพุทธะเกิดชีวิตอมตะก็เจิดจ้าขึ้นเดี๋ยวเรามาลองทำใจใสแล้วก็ว่าตามกรอนนี้นะจ๊ะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: หายใจเข้าหายใจออกมองท่านอยู่ขนลุกสู้ปิติพระใสแจ๋วค่อยขยายเป็นประกายวิบวับแววองค์พระแก้วท่านจักนำให้สุขเอ้ยฟังเพลงเลยพระใสแจ๋วจ้ะ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานเขาบอกว่าจดหมายจากพระลูกชายถึงหลวงพ่อที่รักสุดหัวใจจะไว้ใจในการ

วันนี้จะมาจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เดี๋ยวตอนจากเด็กผู้ชายผู้เฝ้ามองท้องฟ้าสู่การจับสลากตามพระนิพพานจัดสรรจริงเหรอจริงไม่จริงเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนนักบุญทักษิณเนี่ย

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกับผมพระพันดิตยติวังโสไหนพระพันดิตบ้างวะจ๊ะถูกวะจ๊ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องครับนะที่ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชุม

0: โดยเฉพาะโยมแม่ผู้เป็นครูคนแรกของชีวิตทุกเช้าโยมแม่จะพาลูกๆไปตักบาตรโอ้ดีสั่งสมบุญทุกเช้าวันพระใหญ่ก็พาไปวัดฟังธรรมโอ้สาธุเลยสุดยอดเลยนะฟังเทศมหาชาติสอนให้พี่น้องรักกันไม่ลำเอียงและที่สำคัญคือห้ามเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทุกชนิดแต่เด็กผู้ชายก็คือเด็กผู้ชายแหละครับบางครั้งผมก็ต้องแอบชวนเพื่อนไปยิงนกตกปลาก็ต้องมีหน่อยๆคิดว่าโยมแม่คงไม่รู้ปรากฏว่า
1: โยมแม่รู
0: ้รู้ไหม
1: รู
0: ้ปรากฏว่ารู้ครับแถมรู้แบบละเอียดซะอีกโอ้กลับถึงบ้านยังไม่ทันได้อวดผลงานก็ได้รับประทาน
1: ไม้เรียว
0: หยิบไม้มันก็ช้าไป
1: มือเลย
0: เอาเท่าที่ท่านมีท่านก็ให้โอวาทผ่านฝ่ามือ นี่จากโยมแม่เป็นชุดใหญ่นี่นะแล้วท่านก็อบรมไปด้วยประโยคที่ผมจำได้ไม่เคยลืมเลยโยมแม่พูดว่าชีวิตของเขาเขาก็รักชีวิตเหมือนเรานี่จ้ะท่านก็สอนลูกชายเนาะอีกภาพนึงที่ผมจำแม่นคือทุกเย็นเมื่อโยมพ่อกลับจากสวนทุกคนจะนั่งล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีใครเริ่มก่อนไม่มีใครถูกทิ้งให้เดียวดายในการกินคนเดียวความอบอุ่นแบบนั้นกลายเป็นรากฐานของคำว่าหมู่คณะที่ผมเพิ่งเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภายหลังนี่นะตั้งพร้อมหน้าพร้อมตาและพร้อมมือนี่นะถึงจะกินข้าวพร้อมกันได
1: ้
0: นี่จ้ะแม้จะเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นแต่ผมกลับเป็นเด็กที่ชอบนั่งมือมองท้องฟ้าอยู่คนเดียวจ้าเนี่ยท่านมองมือมองท้องฟ้าเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เนี่ยแต่ที่มองนั้นไม่ใช่เพราะท่านอกหักนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครให้หักอกด้วยซ้ำนี
1: ่
0: นี่โสดแท้แต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็ชอบถามตัวเองว่าทำไมเราต้องเกิดมาท่านไม่ได้ถามว่าเกิดมาทำไม
1: คนละความหมาย
0: ทำไมเราต้องเกิดมาใครเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเห็นไหมจ๊ะแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราจะเป็นคนแบบไหน
1: เราจะเป็นคนแบบไหนด้วย
0: เป็นคนแบบไหนนี่เนาะคำถามเหล่านี้ไม่มีใครตอบผมได้จนกระทั่งวันหนึ่งตอนอายุประมาณ7ขวบผมเห็นหนังสือสวดมนต์สีส้มเล่มหนึ่งตอนนั้น7ขวบนะบนหน้าปกมีพระประธานสีทองประดิษฐานอยู่ในอุโบสถสีขาวสะอาดงดงามจนผมมองอยู่นานตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกเขาว่าเป็นที่ไหนแต่ภาพนั้นกลับติดอยู่ในใจอย่างประหลาดหลายปีต่อมาติดต่อกันเลยเนี่
1: ย
0: ติดอยู่ในใจอย่างประหลาดหลายปีต่อมาผมถึงได้รู้ว่าพระประธานองค์นั้นอยู่ที่ไม่บอกว่าอยู่ที่วัดไหนฟังเพลง

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตเกิดขึ้นตอนเรียนชั้นม.5เมื่อพี่ชายซึ่งเป็นกัลยาณมิตรชวนผมมาร่วมงานมาฆบูชาปีพุทธศักราช2540วันนั้นมีพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าด้วยเงินบริสุทธิ์หนัก14ตันพอตกค่ำลานน้ำนุ่งผืนก็สว่างสวยด้วยโคมมาฆประทีปนับไปถ้วนพร้อมเสียงเพลงนี้

0: หลวงพ่อครับผมยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กับรู้สึกว่าเพลงนี้กำลังร้องเพื่อเราคนเดียวตั้งแต่นาทีนี้มาจนมาวัดพระธรรมกายไม่ใช่สถานที่ที่ผมมาเที่ยวแต่กลายเป็นสถานที่ที่ผมอยากกลับมาตัวนี้นะภาพสมัยผมเรียนมัธยมจากเดินไปเล่นดนตรีทุกเสาร์อาทิตย์ก็เปลี่ยนมาเข้าวัดพระธรรมกายครับเอาไปเล่นดนตรีที่ไหนอาจารย์เนี่ย
1: ดนตรีของโรงเรียนครับโรงเรียนประจำโรงเรียนครับ
0: อ๋อประจำโรงเรียนนี่จ้าหลังเรียนจบม.6ผมสอบเอนทรานซ์พี่สาวและพี่ชายที่อยู่กรุงเทพชวนผมมาช่วยทำงานที่ร้านขายของชำร้านอาหารตามสั่งและขายของในตลาดบางแคชีวิตก็วนเวียนอยู่กับเตากระทะและลูกค้าแต่ทุกวันที่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนครอบครัวของเราก็จะหยุดทุกอย่างโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วชวนกันขึ้นรถจากหนองแขมมาวัดพระธรรมกายผมเริ่มต้นจากการเป็นอาสาสมัครแผนกธรรมวารีคอยแจกน้ำดื่มให้สาธุชนแม้เป็นหน้าที่เล็กๆแต่สำหรับผมน้ำทุกแก้วคือบุญทุกหยดโอ้คมบุญที่เปลื้มสุดในชีวิตคารวะคือการรับบุญในงานสลายร่างของยายอาจารย์ผมช่วยเตรียมงานอยู่เป็นเดือนคืนก่อนวันงานผมเติมน้ำอำนาจดาษให้พระจากทั่วประเทศทั้งคืนทั้งคืนจนหมดแรงแทบยืนไม่ไหวแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือโอกาสได้กราบอธิษฐานของคุณยายว่าผมเห็นพระธาตุสีทองและรัตนชาติอยู่เต็มโถแก้วใสวันนี้ผมรู้สึกเหมือนหลวงพ่อและคุณยายกำลังให้กำลังใจเด็กคนหนึ่งว่าความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างไม่เคยสูญเปล่าผมก็เลยปลื้มมากๆครับนี่น้ำทุกแก้วคือบุญทุกหยด

0: ช่วงที่หลวงพ่อเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผมก็ติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1: สาธ
0: ุยิ่งฟังเรื่องกฎแห่งกรรมยิ่งเข้าใจเป้าหมายชีวิตและมโนวิทยาของหลวงพ่อมากขึ้นทุกวันจนปีพุทธศักราช2546ผมกับพี่ชายก็ตั้งใจอบรมบทพร้อมกันแต่พี่สาวขอให้ผมช่วยดูแลภาระทางบ้านอีกหนึ่งปีระหว่างนั้นผมได้เห็นชีวิตผู้คนมากมายต้องดิ้นรนทำมาหากินแข่งขันแข่งแย่งบางครอบครัวทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินบางคนจมอยู่กับอบายอย่างมุกยิ่งเห็นมากทลายผมก็ยิ่งมั่นใจว่าชีวิตแบบนั้นไม่ใช่คำตอบที่ผมกำลังตามหากระทั่งในปีพุทธศักราช2547ผมอายุ23ปีผมจึงตัดสินใจอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา
1: สาธุ
0: ปีนั้นเป็นช่วงก่อสร้างการภาวนา60ปีผมและพระเพื่อนได้รับบุญขัดองค์พระ
1: สาธุ
0: และติดตั้งองค์พระบนโดมอาคาร
1: สาธ
0: ุรับบุญตั้งแต่6โมงเย็นถึงตี5แล้วก็กลับไปสวดมนต์ทำวัดเช้าต่อโอ้ถามว่าเหนื่อยไหม
1: ปลื้ม
0: เหนื่อยไหม
1: ปลื้ม
0: ท่านบอกเหนื่อยครับจะเป็นความเหนื่อยที่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขแหมมันก็ต้องเหนื่อยทุกคนแหละโยมสาแรกบุญดูแลบุญท่านพระบุญโดยุอาคาร60ปีครับเมื่อจบกรองงานอบรมผมเองก็มาคิดตลอดว่าบวชแล้วคงได้อยู่วัดแต่พระอาจารย์บอกว่าให้จับสลากเสี่ยงบุญตามพระนิพพานจัดสรรว่าใครจะได้ไปอยู่ที่ไหน ผมก็แอบหวังว่าจะอยู่ใกล้บ้านแถวภาคเหนือ ใช่ไหมแถวภาคเหนือเอาบ้านท่านอยู่ทางเหนือเหรออ๋อละปูนั่นนะเมื่อเปิดกระดาษในมือครับเขียนไว้เพียงเจ็ดพยางค์ว่าสดงคาสถานพระเจ้ากษัตริย์ชุมพรหลวงพ่อครับผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อศูนย์แห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมดีใจมากเลยที่ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ทราบเดี๋ยวนะพระอาจารย์ประธานศูนย์ก็รีบมารับแล้วเดินทางกันทั้งคืนเลยไปถึงชุมพรประมาณตีสี
1: ่
0: พอฟ้าสางผมก็เดินสำรวจศูนย์นี่จ้ะมองไปทางไหนซ้ายก็ดีขวาก็ดีหน้าก็
1: ด
0: ีหลังก็ด
1: ี
0: เห็นแต่ป่าทึบต้นไม้สูงศาลาไม้หลังเล็กศาลาหลังก็เพิ่งมุงหลังคาเสร็จผมยืนมองอยู่พักใหญ่และผมก็คิดในใจว่าเรามาผิดที่หรือเปล่า

0: อันนี้ท่านถามตัวท่านเองนี่ท่านคิดที่จะถามตัวเองหลวงพ่อครับผมขอเล่าถึงที่หลวงคาถาจุฬาสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหม
1: ได
0: ้ทุดงเขาสถานจำพรเป็นศูนย์สาขาแห่งแรกของภาคใต้
1: สา
0: โอ้ดีมาอยู่ศูนย์สาขาแห่งแรกของภาคใต้เลย
1: คร
0: ับท่านเป็นคน
1: ละปู
0: นอ๋อละปูน
1: คร
0: ับ ละปูนแต่ไปอยู่ชุมพรทุดงเขาสถานจำพรเป็นศูนย์สาขาแห่งแรกของภาคใต้เริ่มจากที่ดินเพียง11ไร
1: ่
0: ถวายไว้มาปี2537ดูภาพเลยนี่พระอาจารย์พระครูใบดีกาที่ท่านชอบแจกดีกาลึกถามวิสุทธมสุทโธผู้บุกเบิกสร้างศูนย์รูปแรกเริ่มต้นจากที่ดินจำนวน11ไร่นะจ๊ะนี่จ้ะครอบครัวขาวสง่าถวายที่ดินเริ่มต้นสร้างตุลกสารจำพรจำนวน11ไร่ครับคุณย่าทองขาวสง่าเจ้าของที่ดินโยมแม่ของพระครูใบดีกาวิสุทธิ์โยมวิชาของพระครูใบดีกาวิสุทธิ์ทั้งสองท่านถวายเจ้าเดชที่ดินแด่หลวงพ่อท่าตาชีโวนี่จ้าเริ่มจากที่ดิน11ไร่นะจ๊ะถวายเมื่อปี2537ก่อนจะค่อยๆรวบรวมเพิ่มจนปัจจุบันปัจจุบันนี้มีพื้นที่กว่า 108ไร
1: ่โอ้สาธุ
0: พื้นที่108ไร่ในวันนี้เมื่อ20กว่าปีก่อนยังเป็น

0: เป็นป่าที่เป็นหนองน้ำแล้วก็มีใบไม้ทับถมกันนานๆพื้นที่มันไม่แน่นนะ
1: อ๋อพื้นที่ไม่แน่นป่าพลุที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงทึบน้ำขังดินยุบงูเห่า
2: โ
1: อ้นี่นะเห่าห้องเลยงูจงอางงูเหลือมนี่จ้ะตะขาบแมงป่องนี่ท่านยังไม่พูดทุกงูนะและสัตว์มีพิษอีกหลายชนิดเลยครับแต่ปัจจุบันมีพื้นที่108ไร่แล้วครับนี่นะปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งศูนย์ปลูกปาล์มน้ำมันปรับพื้นที่ปรับรูให้แห้งขึ้นปลูกปาล์มน้ำมันเน
2: า
1: ะแล้วนำผลผลิตมาแปลเปลี่ยนมาเป็นใจเราเลี้ยงสูงครับ
2: สาธุ
1: ปาล์มน้ำมันนี่เหรอ
2: ใช่ครับ
1: เบนซินเลยน้ำมัน
2: พืชครับน้ำมันพืชทำกับข้าวคร
1: ับอ๋อทำกับข้าว
2: ไม่ใช่น้ำมันร
1: ถครับอ๋อโอเคซึ่งก่อนที่ผมจะมาทุดงสถานแห่งนี้เนี่ยพระอาจารย์ประยูรอัทรัตโธได้รับหน้าที่ประธานศูนย์พร้อมพระอีก5รูปและเริ่มโครงการบำเพ็ญชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นแรกซึ่งมีสามเณรอยู่3รูปมีต่อเกือบ10รูปและกลายเป็นกำลังสำคัญของศูนย์ครับโอ้สามเณรเยอะนี
2: ่
1: นี่จะรุ่น1 2 5 4 6ผมมาถึงที่นี่ในเดือนมีนาคม2548ยังไม่ทันจำทางในศูนย์ได้พาไปเพียง3วันพระอาจารย์ก็ส่งผมออกสนามรบทันทีให้ไปโรงเรียนไปชวนเด็กมาบวชพอไปถึงหน้าเสาธงมีนักเรียนประมาณ300คนยืนมองอยู่ตรงหน้าผมนั้นมีปีติมากนี่เนอะขาสั่นที่ขาสั่นไม่ใช่อะไรตื่นตัวจนกระทั่งถึงตื่นเต้นแต่ขาสั่นนั้นมันสั่นสู้นะมีเหตุผลผลที่ได้กลับเกินคาดปีนั้นมีผู้บวชสำเนียงกว่า80รูปจากนักเรียน300คนเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยกลายเป็นรุ่นที่2ของศูนย์และดำเนินต่อเนื่องยิ่งถึงรุ่นที่22แล้วครับในยุคท่านรุ่นที่2ที่มาบวชกันนะนี่รุ่นที่22แล้วผมรับบุญพระพิเลี้ยงสามเณรที่ศูนย์จัดโครงการบวชเป็นรุ่นที่2 2548ครับแล้วก็จัดโครงการบำเพ็ญชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีครับโอ้ดีมากเลยสาธุหลวงพ่อครับชีวิตยุคบุกเบิกนั้นแค่อยู่รอดในแต่ละวันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับรอดไหมพระและสามเณรรวมกันกว่า10ชีวิตแต่อาหารไม่เพียงพอพระอาจารย์ยังชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพอาหารใส่ปิ่นโตแล้วพระไปรับตามบ้านและร้านค้าน ี่โอ้อย่างนี้ก็อิ่มอร่อยย่อยง่ายถ่ายสะดวกกันเนาะ บางเดือน

0: ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟพระไม่มีจ่ายก็คงไม่ว่ามั้ง
1: ได้ก็ไม่ว่าแต่เขาตัดไฟเลย
0: ครับอ๋อตัดไฟเลยโอ้แต่พอได้มาจ่ายจากกิจนิมนต์ก็เอามารวมกันจ่ายค่าไฟก่อนส่วนปัจจัยส่วนตัวน่ะถ้าไม่มีใครคิดถึงเลยครับพอคิดไงก็ไม่ถึงสักทีปีพ.ศ. 2552โครงการบวชพระแสนรูปเริ่มต้นขึ้นศูนย์จุฬาภรณ์ได้รับภารกิจดูแลการบวชของชายชาติทหารจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า500นายพร้อมชายชาวจังหวัดอีกหลายร้อยคนนับเป็นภารกิจใหญ่ครั้งแรกจากส่วนกลางอ๋อบูรณาโครงการแสนรูปเนาะ500ท่านเงินนิดหน่อยนิดหน่อยหลังจากนั้นงานก็ขยายต่อเนื่องทั้งอบรมเยาวชนบวชปัสสิกาแก้วโรงเรียนดีศรีตำบลโรงเรียนในฝันเป็นไงในโรงเรียนในฝัน
1: คือในฝันว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมเกิดขึ้นครับผม
0: และทุกโครงการที่หลวงพ่อกับโบกนะมอบหมาย
1: คร
0: ับ แต่การสร้างศูนย์ไม่ใช่เพียงสร้างอาคาร
1: ครับ
0: สิ่งที่ยากกว่าคือการสร้างความเข้าใจ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นหลายคนมีหลายคนก็จะรับทำการคลาดเคลื่อนไปบ้างองค์การส่งเสริมศีลธรรมเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เติบโตคนเก่งและดีครับจัดโครงการบวชบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วเพื่อเป็นตัวแทนท่านกฐินสามัคคีสามหมื่นวัดทั่วไทยครับ

0: ผมกับพระอาจารย์ยังยึดหลักที่หลวงพ่อสอนว่าไม่สู้ไม่หนีแต่ทำดีต่อไปแล้วนำอาหารนับนะเครื่องเสียงไปช่วยงานคณะสงฆ์ช่วยงานประชุมจังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเปิดประเทศหน่วยงานรายการใช้จัดอบรมและทำหน้าที่ผู้ให้อย่างสม่ำเสม
1: อ
0: เราหลวงพ่อสอนว่าการเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
1: ครับ
0: เมื่อเวลาผ่านไปความจริงก็เป็นผู้ตอบทุกคำถามนะ
1: ครับ
0: จากวันที่ผู้คนยังไม่เข้าใจวันนี้ทางคณะสงฆ์ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ต่างให้การยอมรับแล้วพร้อมสนับสนุนงานประชาธิปไตยของหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับหลวงพ่อครับเส้นทางชีวิตของผมจากที่จับฉลากได
1: ้
0: และคิดว่าเรามาไปที่หรือเปล่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมไม่ได้มาผิดที่แต่มาถูกที่ที่สุดแห่งหนึ่งของชีวิตครับเพราะสถานที่แห่งนี้หล่อหลอมผมไม่รู้จักความอดทนความเสียสละและการสร้างบารมีอย่างแท้จริงนี่เนาะนี่เขาเรียกว่ามาถูกที่ที่สุดนี่เนาะนี่จากที่สุดของชีวิต

0: ยอดผมเดินป่าพระรูปค่อยๆเปลี่ยนเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม
1: สาธุ
0: เห็นสมณเณรรุ่นแล้วรุ่นเล่าเติบโตเห็นพื้นที่ที่เคยเงียบเหงากลายเป็นสถานที่แห่งการสร้างคนสร้างศีลธรรมและสร้างความดี
1: สาธ
0: ุจ้ะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะผมขอน้อมนำบุญทั้งหมดที่ได้สร้างมาบูชาตามหลวงพ
1: ่
0: อ
1: สาธ
0: ุสาธุสาธุโอ้คุณผู้ใหญ่ปลื้มมากเลยเนี่ยขอรับว่ามีสุขภาพแข็งแรงมีหลักใจและหลักใจของลูกๆตลอดไปนะครับผมขอตามติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะสร้างบารมีจนถึงที่สุดตามกล่าว
1: สาธ
0: ุแล้วพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับท่านจะว่าไง

นี่คือหัวใจของพุทธบุตรบุตรของพระชินสีสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารย์พันดิตนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกับพระอาจารย์นะครับรุ่นที่20พรรษานี้ท่านก็20

องพรรษาเรามาฟังเรื่องราวภาคใต้แล้วก็วกกลับมาของภาคเหนือเนาะเนี่ยพระอาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆนะซึ่งวันนี้หัวข้อว่าภารกิจสร้างคนดีนะพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติสามเณรคืออนาคตของพระพุทธศาสนาถ้าเราช่วยกันพัฒนาเยาวชนในวันนี้เชื่อว่าอนาคตของชาติจะดีหรือไม่ดีเอ่ยดีแน่นอนถ้าเราช่วยกันบรรพชาสามเณรชวนบวชเณรเนี่ยอนาคตของพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรเอ่ยยืนยาวแล้วก็มีผู้สืบทอดต่อไปแล้วก็วัดร้างจะเกิดขึ้นในประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงแน่นอนครับภารกิจสร้างคนดีพระย้อนไปเมื่อ25ปีนะพระอาจารย์เป็นนิสิตหนุ่มแม่โจนะพระอาจารย์นึกถึงว่าเอ๊ถ้าเราจะสร้างคนหนึ่งคนให้เป็นคนดีนั้นเราต้องเริ่มจากตรงไหนถ้าเราไม่สร้างปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณครูไม่เล็กเลยเคยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเห็นภาพเด็กคนนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพยุคแรกๆที่อาจารย์เป็นคณะกรรมการสอบทางก้าวหน้าบนดอยเมื่อปีพุทธศักราช2846ปัญหายาเสพติดปัญหาตัดไม้ทำลายป่าปัญหาค้ามนุษย์เกิดขึ้นบนยอดดอยเด็กไม่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วไปเสพยาเสพติดไปผิดศีลผิดธรรมโครงการนี้จึงเข้าไปพระอาจารย์จึงได้รู้จักวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นผ่านโครงการสอบธรรมะทางก้าวหน้านี้วันนั้นก็เป็นวิทยากรนะวิทยากรจำเป็นนะที่สนแก้ววนารามใครเคยไปสนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่ไหมครับโอ้สาธุอากาศดีไหมเอ่ยดีเนาะสนสวยไหมสนสวยนะนี่คือสมัยเป็นหนุ่มๆนะพอภารกิจสร้างคนดีเกิดขึ้นเด็กเรียนรู้ธรรมะมงคลสูตรมงคลชีวิต38ประการเด็กเขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วนำกลับไปใช้เกิดอะไรขึ้นครับภาพนี้จึงเกิดขึ้นนะพระอาจารย์กลับมาตอนเป็นนิสิตมาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำเพื่อนๆขึ้นไปเจอเด็กเอาข้อสอบไปให้เด็กสอบแล้วได้เห็นแววตาได้เห็นความเสียสละทุ่มเทของเด็กๆเราก็รวมกันแล้วว่าโอ้เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติมันต้องเริ่มต้นจากเด็กๆทุกวัยเลยทีเดียวพอมาปุ๊บภาพนี้ก็เกิดขึ้นเด็กวันนั้นได้เข้ามหาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเป็นอาสาสมัครที่ไหนเอ่ยทุดงคาสถานล้านนานะครับเราไม่น่าเชื่อว่าจากเด็กน้อยประคับประคองเขาบางคนเข้าเรียนมัธยมอุดมศึกษาจนวันหนึ่งโครงการอบายมุขทั่วบ้านทั่วเมืองพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยมีดำริว่าให้ลูกๆมาอะไรต่างๆรวมกลุ่มกันเป็นไงเอ่ยเททุบเผาเหล้าเบียร์บุหรี่นะนี่คือภาพบรรยากาศของการชมรมพุทธศาสตร์มาวิทยาลัยแม่โจ้พระอาจารย์ตอนนั้นเป็นประธานชมรมจราจรคุมนักศึกษาวิชาทหารในมหาวิทยาลัยได้รับการเชิญชวนจากพี่ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ชักชวนน้องๆเยาวชนเพื่อนๆที่เป็นนิสิตด้วยกันนะทำความดีที่แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยหน้ามหาวิทยาลัยรอบๆหมู่บ้านเป็นไงเอ่ยอบายมุขเพียบไหมเยอะมากร้านเหล้าตองร้านเบียร์บาร์ต่างๆแต่ว่าการที่เราได้หล่อหลอมนะมีได้ฟังคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะมีพี่ๆชมรมพุทธประคับประคองชวนตักบาตรชวนปล่อยปลาจนภารกิจนี้เขาเรียกว่าภารกิจเทเหล้าเผาบุหรี่ฉลอง70ปีแม่โจ้
ไม่น่าเชื่อว่าพอไปเสนออาจารย์อาจารย์บอกว่าโอ้โหแยกยี่ห้อไว้ให้คุณครูด้วยนะก็แซวๆกันนะแต่ก็ได้ชวนเพื่อนๆมาประวรณาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ตลอดชีวิตเกือบ50ท่านครับพวกเราสาธุหลังจากนั้นก็ไปชวนใครเอ่ยเพื่อนๆต่างสถาบันนะไปที่วัดศรีโสดาพระรามหลวงไปชวนน้องๆราชภัฏม.เชียงใหม่เทเหล้าเผาบุหรี่จนดังกระหึ่มไปเมื่อปีพุทธศักราช2546นะครับจนมาเป็นภาพนี้ครับเหล้าเบียร์ที่เราเทรวมกันพวกเรามันเหม็นมากๆนะตอนนั้นก็แต่งเป็นชุดนักมวยนะน็อกเหล้าเบียร์บุหรี่นะก็ได้กราบถวายพระคุณหลวงพ่อนะท่านก็ปลื้มอนุโมทนานะครับมีพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสนะครับพระอาจารย์มนช่วยจันโทปาโสกับทีมงานพี่ๆชมรมพุทธศาสตร์สากลและทุดงค์ขันล้านนาไปช่วยกันจนเกิดภาพบรรยากาศเกิดขึ้นวันนี้กลับมาถามตนเองว่าคุณค่าชีวิตของเราอยู่ตรงไหนพระอาจารย์ก็ได้พบคำสอนของพระคุณหลวงพ่อว่าคุณค่าของชีวิตของเรานี้อยู่ตรงที่ทุ่มเทสร้างบารมีได้มากกว่ากันใครนะทุ่มเทสร้างบารมีได้มากกว่ากันและได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้แล้วก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกไหนใครได้ทำตามโอวาทหลวงพ่อบ้างโอซาทูเห็นไหมครับว่าคุณค่าของชีวิตของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราเช็คไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงที่เราทุ่มเทสร้างชีวิตสร้างบุญสร้างบารมีมากน้อยขนาดไหนนะพอได้วันเวลาผ่านไปศรัทธาเราก็เพิ่มเติมมากขึ้นปีพุทธศักราช2547ได้รับปริญญาเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ร่มผ้ากาสพัดภาพหนึ่งที่พระอาจารย์เห็นติดอยู่หอพักชายคือภาพอะไรรู้ไหมภาพหน้าคนหนึ่งเนี่ยกราบเท้าแม่โอ้โหภาพนี้มันกินใจเหลือเกินนะติดไว้ตั้งแต่ปี2546นะไปดูปุ๊บอ้าวหมดเวลาแล้วพระอาจารย์เลยขอพี่หอนั้นขอม้วนโปสเตอร์บูชชวนบวชเนี่ยเอาไปไว้ที่หัวที่นอนนะเอาไปไว้หัวที่นอนปรากฏว่าจบรับปริญญาปีพุทธศักราช2517เข้าโครงการบวชรุ่นอุดมศึกษาธรรมทายาทรุ่น32ภาพที่กราบลงไปนี้คือภาพโยมแม่พระอาจารย์เสียชีวิตตั้งแต่6ขวบวันนั้นพี่สาวโยมพ่อได้มามอบพระไตรให้ได้รับไตรคุณธรรมจากใครรู้ไหมเอ่ยรุ่นของพระอาจารย์มีทั้งหมด333รูปได้คัดพระไตรคุณธรรมนี้5รูปนะครับได้มารับพระไตรคุณธรรมจากพระคุณพ่อธรรมชโยโดยมีเจ้าภาพนะมีพี่ใหญ่บุญชัยคุณนันท์พระอาจารย์ได้รับจากดร.ลีลาวดีพัชโรดบนนะพี่ด็อกเตอร์ของเราได้รับมอบให้ถ้าพี่เขาได้รับรู้รับทราบว่าพระอาจารย์มาบวชปีนี้ก็22พรรษาแล้วพี่เขาคงดีใจนะครับสาธุแล้วก็โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยที่มีช่อง DMC หรือช่อง GBN ที่ให้เด็กหนุ่มบ้านนาคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตและเราจะเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ได้เจอแล้วเส้นทางสว่างจากวันนั้นถึงวันนี้22พรรษาได้ทำหน้าที่พุทธบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าได้ไปออกทำหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่21พรรษาสาธุแล้ว22พรรษานี้ได้รับโอกาสจากหมู่คณะประธานโซนเหนือหนึ่งได้มาทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ทุดงคสถานนครสวรรค์ได้เห็นภาพนี้บังเกิดขึ้นก็คือภาพการถวายนะครับ
ฉนดที่ดิน

พื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าตะโกที่จังหวัดนครสวรรค์วันที่10ตุลาคม2547โดยใครเอ่ยโดยคุณพ่อนะครับเสงี่ยมคุณแม่กฤษดานะครอบครัวสันทัดมีคุณทศพลคุณพัชระครอบครัวสันทัดท่านถวายที่เท่าไหร่รู้ไหมครับทั้งหมดคือ65ไร่ครับสาธุเอาไว้ในบวรพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ไปเห็นแล้วก็โอ้น่าชื่นใจนี่คือครอบครัวของพ่อที่ทุ่มเทเสียสละนะครับเอาฝากฝังแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราไว้สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีวันนั้นที่มานะครับก็พาจังเราได้ลงพื้นที่นะลงพื้นที่นะก็มีญาติโยมเห็นไหมครับผู้มีบุญชาวนครสวรรค์เป็นบุคคลที่ใจบุญมากๆไม่รู้ว่าพระองค์ขาวองค์ดำไปต้อนรับหมดเลยนะนะครับต้อนรับหมดเลยนะพาจังก็ลงไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนะครับไปเยี่ยมเยียนไปพาไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับตลอดจนวันนี้นะครับได้เห็นพระอาจารย์หัวหน้าสายเนี่ยคือจังหวัดนครสวรรค์มีทั้งหมด15อำเภอเราแบ่งกัน5สายสายละ5อำเภอนะภาพข้างบนสุดนะครับมีพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนะแม่เปิ่นนะแล้วก็พระอาจารย์อเนกนะพระอาจารย์เจรวัตรพระอาจารย์โอ้โหหลายรูปพระอาจารย์ธนชนพระอาจารย์ทุเรียนแล้วก็หลายรูปที่ท่านไปปักหลักอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วไปทำไปช่วยเหลือการคณะสงฆ์จนได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์แล้วก็ได้มีพี่ๆสสสมเกียรติสลัมได้นำบ้านของท่านนะเป็นที่ปักหลักนะรวมพลประชุมงานการสร้างบุญสร้างบารมีน่าชื่นใจเลยทีเดียวเนี่ยนี่พี่ดำรงน้องอ้อมกับทีมงานนะครับอุบาสกอุบาสิกาไม่เขาเรียกว่าไม่ว่าพารูปไหนลงพื้นที่ไปดูแลต้อนรับอย่างดีพระอาจารย์รู้สึกอบอุ่นว่าได้มารับตำแหน่งนี้มีผู้มีบุญได้มารอรับว่าลูกหลวงพ่อมาจากไหนก็ตามนะพร้อมที่จะทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาวันนี้ภารกิจสร้างคนดีจึงเริ่มต้นขึ้นภารกิจสร้างคนดีเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเคยให้โอวาทเอาไว้ว่าอานันดาให้พระอาจารย์ฟังหน่อยนะครับทำให้วัดหน้าเข้าเราหน้าใกล้โอ้โหพระอาจารย์ฟื้นฟูมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแต่ละวัดมา17ที่ที่นี่เป็นที่ที่18จบอยู่ในประโยชน์ของท่านเลยครับทำให้วัดหน้าเข้านะลูกทำให้เราหน้าใกล้วัดหน้าเข้าคืออะไรครับนึกถึงพระเดชคุณหลวงพ่อคุณครูแม่เล็กทำให้วัดเราสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็สมาธิทำให้ชุมชนบ้านวัดโรงเรียนนั้นมีความดีสากลคุณ5ประการไปฝึกที่ไหนบทฝึกใน5ห้องชีวิตในเรียนวิทยาศาสตร์ห้องอะไรบ้างครับห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องแต่งตัวห้องทำงานนะเอาความดีสากลไปใช้ใน5ห้องชีวิตแล้วศีล5ก็จะครบนะทำให้วัดหน้าเข้านึกถึงความดีสากล5ห้องชีวิตของคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตตาชีโวแล้วเราหน้าใกล้ล่ะให้ลูกทุกคนทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวนะนี่พระอาจารย์ไปทำให้วัดหน้าเข้ายังไงทุนก็ไม่มีทีมก็เพิ่งรวบรวมที่มีแล้วทีมก็ได้เพิ่งรวบรวมก็ต้องหาทุนนะอย่างที่พระอาจารย์พันดิตภาคใต้เนาะโอ้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีนะต้องอาศัยปัจจัยบิณฑบาตพระอาจารย์ก็ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าค่ายทุดงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขนะสุขเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็ทอดนะผ้าป่าบำรุงวัดนะโอ้พี่สุวรรณพรแสงกุศล

แล้วก็พี่ๆทีมงานพี่ต้อยนะครับกับทีมงานผู้นำบุญคนละเล็กละน้อยได้มาปฏิบัติธรรมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ได้มาเอาทุนนี่แหละได้มาเป็นกองทุนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากภาพนี้ก่อนทำภาพที่พระอาจารย์ไปเห็นเริ่มแรกเนื่องจากศูนย์เราผ่านมายุคหลายยุคหลายสมัยปีนี้ก็ปีที่12ก็ผ่านมาหลายพระอาจารย์ก่อนทำเป็นไงเอ่ยทางเข้าศูนย์หลังทำปัจจุบันขอเสียงสาธุการครับสาธุสว่างสวัยเราก็ปัดกวาดเช็ดถูทำรั้วรอบขอบชิดให้ดีเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ได้ทำภาพนี้น้อมถวายพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้มีประตูสวรรค์ด้วยนะครับประตูนี้จึงให้ชื่อว่าประตูสวรรค์นะครับนี่ครับเราก็ได้ทุนมาก็ได้มาปลูกต้นไม้นะให้สะอาดร่มรื่นนะครับแล้วก็มาออกมาสเตอร์แพลนว่าเขตพุทธวาสธรรมวาสสังฆวาสอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อจะรองรับภารกิจสร้างคนดีต่อไปวันแรกที่มาถึงเสนาสนะมันก็ยังไม่ลงตัวนี่ครับปัดกวาดเช็ดถูจนเสนาสนะนี้ลงตัวพร้อมที่จะอบรมเด็กและเยาวชนเรียบร้อยแล้วตอนไปเด็กจะปิดเทอมวันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้เด็กจะไม่มาแล้วก็เป็นไงเอ่ยภารกิจแรกสร้างคนให้เป็นคนดีลงไปที่โรงเรียนนะไปชวนบวชสามเณรปิดเทอมเติมธรรมไปทุกโรงเรียนไปทุกชุมชนไปทุกหมู่บ้านพวกเราจนได้เห็นสภาพบ้านของเขาแล้วเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เด็กอยู่กับใครเอ่ยกับตากับยายมีเคสสตี้เคสหนึ่งยายไปเก็บของเก่าขายเห็นเด็กร้องแว่แว่อยู่อยู่ใกล้กองขยะที่ไปเก็บทุกวันเด็กที่ไหนมาร้องอยู่ปรากฏว่าอะไรเอ่ยเด็กลกยังพันสายสะดืออยู่อยู่ในกองขยะยายเล่าให้ฟังคุณยายเสื้อสีฟ้าๆในนั้นเล่าให้อาจารย์ฟังถ้ายายไม่ได้ไปเก็บของวันนั้นเด็กคนนี้ก็คงไม่มีชีวิตรอดอยู่นี่คือหัวใจประดุจพระโพธิสัตว์เลยทีเดียวได้เก็บเด็กคนนั้นได้มาจนได้มาบรรพชาสามเณรครับเป็นสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะไปชวนเนนไปชวนผู้ชายบวชแต่ใครอยากจะบวชเอ่ยผู้หญิงครับนะผู้หญิงอยากจะบวชได้ใบสมัครสามเณรมาแล้วแต่ว่ามีคุณครูพอออกว่าพระอาจารย์ชวนแต่ผู้ชายบวชมาเมื่อไหร่ก็ชวนผู้ชายบวชแล้วผู้หญิงเอาไว้ทั้งไหนนะพระอาจารย์ก็เอายังไงดีมาปรึกษาทีมงานนะพี่ๆผู้นำบุญของพวกเราพระอาจารย์งั้นเราเคยอบรมเยาวสตรีผู้นำความดีสากลจังหวัดนครสวรรค์นี้อันดับหนึ่งของจังหวัดเลยนะอะอย่างนั้นเราอบรมเยาวสตรีก่อนบรรพชาสามเณรเลยมีเยาวสตรีมาเข้าโครงการ80คนครับสาธุนี่จนเป็นนะทหารหญิงจักรพรรดิมาเพื่อจะเตรียมนะพระไตรจีวรมอนมุ้งเอาไว้เตรียมรองรับสามเณรจากนั้นคุณครูก่อนปิดเทอมเอาเด็กเข้ามาอบรมจนเต็มศาลาศาลานี้จุคนได้ 1,000 คนนะครับสาธุนี่ภาพนี้จึงเกิดขึ้นพระอาจารย์ก็ชวนว่าเด็กๆหลังจากเราบรรพชาสามเณรแล้วเนี่ยเข้าพรรษาเราต้องไปชวนพ่อมาบวชนะลูกชวนพ่อมาบวชแล้วบวชเสร็จแล้วเราไปชวนเพื่อนไปชักชวนคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมที่เรารู้จักไปทอดกฐิน 30,000 วัดด้วยกันพระอาจารย์อยากให้พวกเราชมสกุปตัวเล็กก็ช่วยได้เป็นพลังหมู่ของเด็กๆชมด้วยกันเลยนะ

0: อยากทำบุญกฐิน 30,000 วันครับ
1: ผมอยากไปชวนคุณทำบุญครับอยากให้ทุกคนได้บุญครับ
2: อยากให้ย่าได้เข้าร่วมกฐินค่ะ
3: จะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทอดกฐินให้กับวัดครับเราจะได้มีบุญเยอะๆได้ขึ้นสวรรค์ได้หนีจากนรกครับ
4: โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการบูชาธรรม81ปีของท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
5: พอได้ทราบข่าวเรื่องของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดอาจารย์ก็เชิญชวนเนาะคณะครูแล้วก็เด็กๆพูดอานิสงส์การให้ทานว่าการที่เรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยบุญก็เกิดขึ้นเองการกฐินเป็นการทาน
6: พระท่านจะเข้าไปสอนเด็กๆทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะท่านเข้าไปสอนในเรื่องของธรรมะทางก้าวหน้าในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาคือเด็กหลายๆคนเมื่อก่อนนี้เวลาให้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ค่อยอยากจะทำเขารู้สึกว่าเขาเบื่อทุกวันพระที่พาเขาไปทำบุญที่วัด

0: ว่าอิ่มใจ
1: หนูอยากตั้งเป้าบุญโดยการตั้งเงินแล้วหนูอดออมไว้ทุกวันจนถึงเป้าหมายแล้วหนูสามารถนำไปบริจาควัดค่ะเชื่อมั่นว่าการทำบุญเราสามารถเวลาเสียชีวิตแล้วบุญสามารถไปหาเราตอนเสียชีวิตได้เราไม่สามารถเอาอย่างอื่นไปได้นอกจากบุญค่ะ
2: บุญกฐินผมเชื่อว่าทำให้เรารวยได้เพราะเป็นการบริจาคเงินให้วัดไปทำแบบปรับปรุงอย่างอื่นที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น
3: ชอบบุญค่ะบุญทำให้ใจสงบค่ะ
4: ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกับบุญครับแต่ถ้ามีจริงผมก็ต้องทำเผื่อไว้ก่อนครับก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินครับสะสมเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ

0: การกฐินสามหมื่นวัดยิ่งใหญ่มากค่ะทำให้เด็กทั่วประเทศเป็นประธานกฐินได้อยากลองค่ะว่าคนโตเขาสัมผัสแล้วเป็นยังไงหนูก็อยากสัมผัสกันเหมือนกัน
1: โอ้เด็กๆนะครับมีความตื่นตัวมากทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากเลยเพราะถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตของเขานะครับที่จะได้เป็นประธานในการทอดกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องขอบพระคุณและชื่นชมในดำริของหลวงพ่อพระธรรมชโยที่ได้มีดำริที่อยากจะมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเพราะว่าโครงการกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์นี้ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีการทอดกฐินโดยการลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ศาสนพิธีได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่สำคัญเป็นการดึงเด็กเข้าสู่วัดทำกิจกรรมแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่า active learning คือเรียนรู้ด้วยตนเองและเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจในเรื่องประเพณีการทอดกฐินและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่คิดโครงการนี้นะคะเพราะว่ากฐิน 30,000 วัดบางวัดน่ะเป็นวัดที่ตกค้างกฐินไม่ได้รับกฐินในส่วนตรงนี้พอได้รับมาจะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดต่อไปค่ะก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในพระพุทธศาสนาอย่างเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้รู้จักมีการบอกบุญรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะ
3: เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนาและกล้าออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจของเด็กๆคือการเป็นตัวแทนเด็กดีวีสตาร์เชิญชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศ
4: เราเป็นเด็กตัวนิดเดียวเราก็สามารถมาเป็นประธานกฐินหรือมาทำบุญเพื่อสร้างประโยชน์ได้ค่ะ
0: เวลาเรารักใครให้ชวนทำบุญนะคะเราทำบุญเองเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าชวนคนอื่นก็ได้บุญด้วยค่ะแบ่งปันให้คนอื่น
5: ถ้าทุกคนช่วยกันทำบุญทอดกฐินจะทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นค่ะพระที่วัดก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบค่ะ
6: ทุกคนต้องทำบุญด้วยตัวเองค่ะจะได้บุญเยอะถ้าชวนคนไปทำบุญด้วยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเชิญชวนเขาไปทำในเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเราก็จะได้บุญเยอะด้วยค่ะ
7: หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนทำได้แน่ๆค่ะ
8: ฝากถึงทุกคนนะคะพระดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะขอให้ทุกท่านมาทำบุญนะคะ
9: ขอให้ทุกคนตั้งใจมาทำบุญกฐินและร่วมกันเป็นประธานกฐินครับ
7: การที่คนโตทำได้เด็กก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก
3: ๆถ้าเด็กๆกล้าจะเป็นผู้นำบุญแล้วเราล่ะพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดแล้วหรือยัง
10: สาธุสาธุสาธุปรบมือให้เด็กหน่อยนะครับโอ้จากวันนั้นถึงวันนี้นะดูภาพนี้นะครับเขาได้ปลื้มปิติได้ทำหน้าที่ชัก

ชวนเพื่อนๆทำบุญปิดเทอมปั๊บปิดเทอมเติมธรรมทันทีทุดงคาสถานนครสวรรค์แล้วก็อีก15อำเภอผู้นำบุญได้รวมกันเปิด3จุดอบรมรวมกันทั้งหมดนะครับ113รูปสาธุตั้งเป้าไว้82ปีพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยทะลุเป้าเลยนะครับนะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยจบโครงการเสร็จปั๊บมีโครงการอะไรต่ออีกเอ่ยธุดงธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารเด็กก็ไปชวนพ่อมาก่อนที่มาชวนพ่อมาก็โอ้โหเด็กเขาไปทำหน้าที่นะพ่อครับผมบวชแล้วเหลือแต่พ่อนะครับนะโอ้โหพ่อก็อดไม่ได้เลยนะเอออย่างน้อยก็ได้มาครองผ้ากาสวัตรอีกสักครั้งหนึ่งนะไม่ถึงพรรษาแต่ว่าได้บุญใหญ่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่เส้นทางพระผู้ปราบมารจนเกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมพ่อเข้าวัดลูกเข้าวัดนะครับจนเกิดกระแสแห่งบุญเกิดขึ้นกระแสแห่งบุญนี่คืออะไรครับการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยอดเป้าแค่ประมาณหลักร้อยจากเด็กที่เราภารกิจสร้างคนดีมีศีลธรรมเด็กได้เรียนรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปอะไรดีอะไรชั่วคนไม่ควรรู้อริสงแห่งบุญแล้วไปชักชวนตัวเองมาบวชชักชวนพ่อมาบวชสุดท้ายชักชวนใครเอ่ยชักชวนคุณแม่มาบวชจนเกิดเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเชิญชมการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้เลยนะครับ

ธุสาธุสาธุปรบมือให้กับผู้มีบุญทุกท่านนะครับนี่คือหัวใจของลูกๆของหลวงพ่อที่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีเด็กๆนะครับภาพนี้นะครับพ่อแม่ได้อบรมบวชศกบวชศิกาแก้วแล้วพระอาจารย์เข้าไปปุ๊บเขาก็เงียบเฉียบเป๊ะเลยนะครับปัดกวาดเช็ดถูดูแลเสนาสนะของคณะสงฆ์รวบรวมกันฟื้นฟูวัดใกล้บ้านปีนี้เป็นปีมงคลของธุดงค์คาสถานนครสวรรค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เมตตาดำริให้สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันนี้นะครับแล้วก็ได้เมตตาให้ชื่อว่าประตูอะไรครับสาธุเดือนหน้านะครับวันที่27กันยานี้ก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการนะครับแล้วก็เข้าพรรษาออกพรรษาเสร็จวันที่วันศุกร์ที่30ตุลาคมก็จะทอดกฐินนะฮะกฐินนี้เพื่อจะสถาปนาสร้างอะไรเอ่ยองค์พระเจดีย์นะครับเจดีย์นี้เป็นองค์พระที่สว่างไสวมองไปในทิศทางใดก็เป็นองค์พระมององค์พระเป็นเจดีย์มองเจดีย์ก็เป็นองค์พระนะครับอยู่ในกลางกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและก็ทุกเผ่าพันธุ์ตอนนี้ก็ได้ปฐมฤกษ์นะครับนะที่ผ่านมาก็ได้เกลี่ยพื้นที่ดินทั้งหมด11ไร่นะครับที่จะรองรับองค์พระเจดีย์ขนาดไซส์องค์พระเจดีย์นะครับก็ L1 นะครับประมาณหน้าตักประมาณ10เมตรก่อนที่เราเกลี่ยดินแล้วก็เป็นครับกองดินขึ้นมาแล้วก็เวียงไปทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิทุกค่ายอบรมญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ได้มาสั่งสมบุญในทุกๆบุญดูภาพท็อปวิวนะในอนาคตนะอันใกล้นี้สวยไหมเอ่ยสาธุจะเด่นสง่าเลยทีเดียวนะติดถนนตากฟ้านะตาตะโกเป็นเส้นตรงมากตรงขนาดไหนรถวิ่งกันเหยียบกันร้อยกว่าอุบัติเหตุบ่อยมากดวงวิญญาณต่างๆถ้าเจดีย์ของเราประดิษฐานณตรงนี้เนี่ยดวงวิญญาณต่างๆเทวดาก็คงได้มาแสวงบุญเวียนไปทักษิณไปจุติไปเกิดในสิ่งที่สว่างแล้วก็เป็นที่พึ่งที่ลึกของมนุษย์และเทวดาแล้วมองอีกมุมหนึ่งนะสวยไหมเอ่ยสาธุทองนาสุดลูกหูลูกตาเขียวหลวงพ่อโอ้สวยสวยสวยสวยนะหลวงพ่อท่านเมตตานะครับนี่คือภาพของนะฮะมหากฐินชาสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นนะวัน

สุขที่30ตุลาคมพระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรพี่ๆทุกคนนะก่อนนี้รอเจ้าของบุญมาแล้วก็กันแผ่นดินถมดินไปเรื่อยเวียนไปทักษิณไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่เจ้าของบุญมาเราก็จะได้มาจารึกชื่อลงที่เสาเข็มของพวกเรานี้นะตอกลงเป็นฐานปฏิฐานองค์พระเจดีย์ไว้ให้มนุษย์และเทวดาได้กราบได้ไหว้นะครับวันนี้พระอาจารย์หลวงพ่อก็เมตตาให้แผ่นดินนี้ท่านให้ชื่อว่านครสวรรค์แผ่นดินแห่งความหวังเชิญรับชมได้นะครับ

ธุสาธุสาธุปลื้มไหมครับโอ้โหพระอาจารย์ก็เห็นเนาะนักสร้างบารมีของแต่ละจังหวัดเห็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเกิดขึ้นโดยดำริของพระกุลหลวงพ่อได้เห็นมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยเฉพาะโยมพี่ไพศาลทวีชัยถาวรโยมพี่สวนีหิรัญยสิริคณะห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาแล้วก็พวกเราทุกคนที่เป็นต้นบุญแต่ละที่ก็น่าชื่นใจวันนี้เป็นวันที่สว่างของธุดงค์คาถานครสวรรค์จะบังเกิดมี

จดีย์เกิดขึ้นพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกคนทุกท่านนะวันนี้ท้ายที่สุดนี้ภารกิจสร้างคนดีณทุดงคาถานครสวรรค์และลูกๆทุกศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกทุกรูปทุกคนทุกท่านทางอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่ต่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีเพราะว่าเวลาในโลกนี้มีจำกัดความตายไม่มีนิมิตหมายไม่รู้วันเวลาตายแต่ทุกคนต้องตายก่อนตายเราจะเก็บบุญเก็บบารมีติดตามตัวเราไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันนี้พระอาจารย์คณะธรรมโชติสิโปประธานสงฆ์ทุดงคาสถานนครสวรรค์ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ขอบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงขอบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์จงส่งผลดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกทุกคนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทั่วประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณธนาสารบริวารสมบัติคิดปรารถนาอะไรที่ดีงามขอให้สมความปรารถนาให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญเจริญพร

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณจะจากลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วน

ร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้า

ษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร

ใจใสๆใจเย็นๆแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเวลาโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จะตรงนี้แหละแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุข

่ยิ่งใหญ่เป็นอิสระภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดังนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบาย

ให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้กล้ากล้าให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเรา

พื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนักขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่าน

ไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: ตะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ธรรมคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เตียน
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา

0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอัน

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอ
1: สาธุ
2: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่อยากทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
3: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
4: สาธุจ้า
5: การบ้านข้อที่2

0: บันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วโลกครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูดนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ครับ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tvนอกจากนี้มีการออก

อากาศผ่านทางสถานี GBN ปลาย14ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อกำลังใจในการสร้างบารมีครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าอย่าลืมว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตที่สมบูรณ์เฉพาะวันนี้เท่านั้นวันพรุ่งนี้ยังเป็นสิ่งไม่แน่นอนว่าจะมีหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่ควรนึกถึงคือเราได้ฝึกตนเองแล้วหรือยังเราได้สร้างบารมีแล้วหรือยังมีอะไรที่เราจะขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานส่วนรวมงานพระศาสนาแล้วหรือยังแล้ววันนี้เราได้ทำใจหยุดใจนิ่งแล้วหรือยังเมื่อนึกคิดอย่างนี้บ่อยๆหัวใจของเราก็จะเข้มแข็งจะมองไม่เห็นอุปสรรคใดๆเลยในใจของเราจะมีแต่เป้าหมายที่เราต้องก้าวไปให้ถึงโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญแรกนะครับคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมทั้งถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์150รูปณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูปลัดสุวิชชาโพประธานจัดสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นนะครับได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจรดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำใจให้อยู่ในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเมื่อเราอยู่ในกลางกายของท่านจะได้บุญจากท่านเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรยุพยาวลิ้มสิริพันธ์และกัลยาณมิตรวรดาตั้งสืบกุลพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสิมิไลในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่ามหามงคลโดยคณะประธานพระป่าประกอบด้วยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเตียนใจกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรโรจน์โรจนะสินวิไลได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าคณะท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเตียนใจและกัลยาณมิตรคุณพ่อทวีโรจนะสินวิไลในส่วนของท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมการกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างไฟส่องภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพิธีกล่าวคำถวายกองบุญขยายโรงทานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารและโรงทานพิธีกล่าวคำถวายแท่นประดิษฐานภาพวาดและวางเครื่องสการะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญหนังสืออาคาร108ปีพิธีกล่าวคำถวายต่างมงคลทรงธรรมและเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายเก้าอี้จากนั้นนะครับคณะท่านประธานหลักได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยบุญเปิดม่านมหามงคลแด่พระท่านประธานสงฆ์และคณะท่านเจ้าภาพนะครับยังได้น้อมถวายปัจจัยบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในช่วงท้ายนะครับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูปลัดสุวิชสุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้พวกเราได้มาบูชามหาปูชนียาจารย์การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้เป็นวันสว่างที่เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มาพร้อมใจกันมาประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้นำในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจากนั้นคณะสงฆ์

0: ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพักบาทเป็นพิธีเปิดม่านมหามงคลพับเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีท่านพระครูปราสุวิสุวิชาโพประธานจัดสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลในพิธีเปิดม่านมหามงคลพับเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้แทนท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทั้ง4ท่านได้ประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลพับเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายประกอบด้วยคณะที่1คือกัลยาณมิตรแพทย์หญิงลดาวันห้อเผ่าพันธ์และกัลยาณมิตรอุษาสกุลไทยคณะที่2กัลยาณมิตรอรพินลีประเสริฐพันธ์และกัลยาณมิตรจันทิมาวชิระพงษ์วณิชพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยกระทงทุบเทียนแพสการะและถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะแล้ววางผ่านผ้าไตรด้านรูปภาพอันเป็นภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก่อนที่ผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายจะได้น้อมถวายผ้าไตรและถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะด้านรูปภาพของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงต่อด้วยผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงได้น้อมถวายผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้รวมกันน้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะด้านหน้าภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนับเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของทุกท่านที่มีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงนำคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าในการช่วยกันสถาปนาสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมากันไม่ขาดสายเติมเต็มจนเต็มสำเร็จสมบูรณ์ทันเวลาน้อมถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายไว้บนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อให้สาธุชนได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่อาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นทํานองสรพัญญะโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญด้วยใจที่ใสๆจรดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้แก่ชีวิตและนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นทุกท่านได้ประกอบพิธีถวายปัจจัยเพื่อสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายดินสำหรับถมพื้นที่เพื่อสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกคือกัลยาณมิตรมงคลกัลยาณมิตรเป็นแขศิวนันท์วงศ์พร้อมทั้งได้น้อมถวายปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่คณะสงฆ์และผู้มีบุญที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมและมีส่วนร่วมในการสถาปนาสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อไว้สักการะบูชาตรึกระลึกนึกถึงท่านและในช่วงท้ายนะครับคณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร
1: ์ปิติยินดีมากๆตั้งแต่วันแรกที่หลวงพี่ทวีท่านส่งแบบของอาคารนี้มาให้พวกเราดูนะคะคือเราทำงานตกแต่งภายในค่ะท่านก็จะให้เราดูว่าเราจะมาตกแต่งตรงนี้ได้ไหมพอดูเนี่ยอารมณ์แรกเลยก็คือเห็นรูปหลวงปู่ที่วันนี้พวกเราได้มาเปิดม่านมหามงคลคือรูปนี้เมื่อดูไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความอัศจรรย์นะคะเหมือนไม่ใช่แค่รูปภาพ แต่หลวงปู่เหมือนยังมีชีวิต

0: ดวงตาที่ท่านจ้องเหมือนมองดิฉันอยู่เนี่ยฉันรู้สึกดีใจมากเลยอยากจะมาทำอะไรเพื่อถวายบูชาธรรมหลวงปู่นี่คงเป็นโอกาสดีของพวกเราต้องบอกว่าบุญเนี้ยเราจะเก็บเอาไว้แบบเรียกว่าทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเห็นภาพหลวงปู่อยู่เสมอนะคะแล้วพอมาได้เห็นสาธุชนที่มาวันนี้ก็ต้องรู้สึกกราบอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่สร้างอาคารนะคะตั้งแต่สร้างอาคารแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุญทุกชนิดลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานหลวงพ่อและคุณยายไม่รู้จักคำว่าทำไม่ได้นะคะเพราะคำว่าทำไม่ได้ไม่มีนะคะพวกเราเลยจะเห็นว่าบุญที่วัดเนี่ยไม่ว่าบุญเล็กบุญใหญ่ทำได้ทุกครั้งนะคะ
1: ได้มีโอกาสมารับบุญตั้งแต่ได้ยินโปรเจกต์ว่าจะทำรูปภาพหลวงปู่และรูปปั้นหลวงปู่ทางเราซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับด้านแสงนะคะทำด้านแสงสว่างออกแบบระบบแสงสว่างก็คือบริษัทพาริคอนเลยว่าเราน่าจะถวายไฟพิเศษที่จะไว้ส่องสว่างทั้งรูปปั้นหลวงปู่แล้วก็ฝั่งภาพวาดนะคะเราก็เลยมาร่วมบุญด้วยนะคะโดยเราขอเสนอว่าเราอยากให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ภาพเหมือนของหลวงปู่หรือรูปปั้นหลวงปู่เนี่ยส่องสว่างเห็นชัดนะคะเราก็เลยเลือกใช้แบรนด์ที่ชื่อว่าเออร์โก้ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกซึ่งต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกใช้ไฟยี่ห้อนี้ในการส่องภาพวาดรับประกันได้เลยว่ามีความคมชัดนะคะไม่มีความแสงแยงตาให้คนที่เห็นภาพหลวงปู่หรือรูปปั้นหลวงปู่เนี่ยต้องรำคาญใจนะคะแสงก็จะโฟกัสไปที่ภาพของหลวงปู่นะคะรู้สึกว่าได้บุญเต็มๆเลยค่ะเพราะว่ายิ่งการส่องสว่างเนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้บุญมีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมนะคะก็ขอตามหลวงปู่แล้วก็คุณยายไปอย่างนี้ทุกภพทุกชาติแล้วกันค่ะ
2: ก็ทางกลุ่มพวกเราก็ได้ร่วมบุญสร้างอาคาร108ปีกันมาตลอดหลายปีรอบนี้ก็คือเป็นช่วงเรียกว่าอาคาร108ปี plus ที่มีบุญเพิ่มเติมก็คือเรื่องฉลองภาพวาดหลวงปู่นะคะที่เป็นภาพวาดแบบโดยเขาเรียกว่า Rembrandt เป็นศิลปะที่แบบยุโรปซึ่งก็เป็นภาพวาดแรกที่ได้วาดหลวงปู่ในแบบเรมแบรนด์นะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นสากลเป็นภาพที่มีความลึกแล้วเราเห็นเราก็ประทับใจมากแล้วเพราะว่าเหมือนกับท่านมีชีวิตอยู่จริงๆเพราะว่าเป็นวาดภาพวาดแต่เห็นสายตาแววตาเนี่ยออกมาแบบแวบเลยแล้วความรู้สึกเหมือนได้ไปที่หอหลวงปู่ที่วัดปักน้ำแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมบุญบูชาธรรมหลวงปู่ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: มากันที่ข่าวสารจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในภาคเหนือกันบ้างนะครับที่จังหวัดลำปางได้จัดสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดลำปางเพื่อรับทราบข้อมูลนะครับของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับสำหรับการจัดงานสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดลำปางนะครับในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชจินตวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางมอบหมายให้ท่านพระครูสิริรัตนโสภิตด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการสัมมนาทางด้านพระธรรมทรชันจิตยานันยุตโตส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระสุรพลขันติสะโหได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการทอดกฐินนอกจากนี้พระธรรมทรชาจิตยานันยุตโตส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางนะครับยังได้กราบเรียนคณะสงฆ์กว่า100วัดที่ได้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาและข่าวที่บั่นทอนศรัทธาของชาวพุทธและสังคมที่เป็นข่าวหลายครั้งและแพร่หลายหากแต่ละวัดนิ่งเฉยในอนาคตจะเป็นผลเสียมีผลต่อเยาวชนคนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปจะเสพสื่อเชื่อตามข่าวทำลายศรัทธาซึ่งมีผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลทั้งนี้ได้กราบอาราธนาเจ้าคณะพระสังฆ

ธิการในแต่ละวัดได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสร้างพุทธบริษัทให้มีความเข้มแข็งผ่านโครงการผสมบทหมู่โครงการปฏิบัติธรรมเจ้าคณะพระสังฆาธิการโครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโครงการธรรมยาตราโครงการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานมหาสังฆทาน22เมษายนโครงการงานบุญในจังหวัดลำปางและโครงการสวดธรรมจักรปวัฒนสูตรโดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการแต่ละวัดเป็นอย่างดีซึ่งนับเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันที่จะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาดังวาทธรรมที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับข่าวต่อไปนะครับสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดค่ายแด่เธอผู้มาใหม่ Happy Freshie Camp ให้แก่นิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธภาคใต้ครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดค่ายแด่เธอผู้มาใหม่ Happy Freshie Camp ให้แก่นิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธในภาคใต้จำนวน41คนโดยมีมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาณสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้จังหวัดสงขลาโดยเมื่อน้องๆนักศึกษานะครับได้เดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับที่ประทับใจจากพี่ๆสตาฟครับในกิจกรรมที่อบอุ่นมีการจุดเทียนรวมใจผูกข้อมือรับขวัญจากนั้นได้ชี้แจงกำหนดการในค่ายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมทำความรู้จักเพื่อนใหม่ต่างสถาบันโดยตลอดการเข้าค่ายครับน้องๆนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายอาทิกิจวัตรนะครับในเรื่องของการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยการนั่งสมาธิและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์นอกจากนี้ยังมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่น้องๆเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในใจของตนเองสำหรับกิจกรรมพิเศษนะครับน้องๆได้มีโอกาสเดินทางไปหล่อล้อมรวมใจกันที่หาดสมิลาซึ่งได้ร่วมกันนั่งสมาธิริมหาดทรายสีขาวภายใต้ท้องฟ้าและคลื่นลมเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจทีเดียวส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็เป็นพิธีปิดแล้วก็ขอขมาพระอาจารย์สำหรับค่าย Happy Freshie Camp ในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากน้องๆนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมากโดยทางสถาบันการศึกษานะครับก็มุ่งหวังให้น้องๆที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทักษะในการจัดการตนเองและพลังใจที่เปลี่ยนไปด้วยแหล่งกำลังกลุ่มทรัพย์ภายใน

สมาธินี้ก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและเติบโตไปเป็นผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปนั่นเองครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศนะครับในช่วงหัวนิวส์ครับหัวนิวส์วันนี้นำพาคุณผู้ชมทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นะครับประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น One Day Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นนะครับได้ร่วมกันในการหลบหลีกความวุ่นวายภายนอกนำมาสู่ความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากการ

ครั้งนี้ก็มีชาวท้องถิ่นที่เคยร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งที่2และ3นะครับก็ยังคงกลับมาเพื่อสืบสานความสงบภายในร่วมกันจำนวน6ท่านโดยทุกคนนะครับเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายร่างกายกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกหายใจจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมเป่าดวงแก้วนะครับเป็นกุศโลบายในการสร้างอารมณ์สบายพร้อมกับสามารถทำให้ทุกคนสามารถกำหนดนิมิตไว้ที่ศูนย์กลางกายเป็นดวงแก้วใสๆจากนั้นพระอาจารย์พระมนชัยกุตตมันโตครับได้แนะนำวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นวิธีการรู้จักนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายเทคนิคการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเช่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิร่วมกันจากนั้นชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับภาคบ่ายได้มีการฝึกสมาธิผ่านการเดินจงกรมโดยพระมหาโอรันอคัมวิโชแนะนำวิธีการเดินจงกรมเพื่อช่วยในการย่อยอาหารและป้องกันอาการง่วงซึมโดยเน้นการน้อมใจไว้กับตัวนำใจกลับมาจดจ่ออยู่กับการก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายการนับเลข1 2จากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นนะครับในการผ่อนคลายอริยาบถจากการเดินจงกรมบริเวณในที่ร่มชายคาอาคารอเนกประสงค์เป็นเวลา30นาทีจากนั้นทุกท่านก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันในรอบสุดท้ายนะครับโดยพระอาจารย์ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สอบถามหรือว่ามีการแชร์ประสบการณ์จากการนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำใจหยุดนิ่งแล้วก็การรักษาใจในระหว่างวันการนำสมาธิไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็ธรรมชาติของใจของเราครับจากการมาร่วมการปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิครั้งนี้ครับชาวท้องถิ่นหลายท่านก็ได้เล่าความประทับใจให้ฟังนะครับว่าชอบไปนั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิที่ดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของวัดอีกทั้งได้กล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าในครั้งก่อนๆยังเห็นได้ชัดเจนซึ่งนอกจากความสุขที่ได้รับจากการทำสมาธิแล้วทุกท่านยังแสดงความประทับใจเรื่องของอาหารการต้อนรับปฏิสันถารของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมารู้จักกับความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิร่วมกันในโอกาสต่อไปด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวของภาคพื้นอเมริกากันนะครับกิจกรรมของวัดพระธรรมกาย

ที่สนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองครับตลอดระยะเวลา3วันนะครับน้องๆก็ได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานของการฝึกสติแล้วก็สมาธิผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยพร้อมทั้งรู้จักให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันสังเกตความคิดอารมณ์ของตนเองเรียนรู้วิธีการนำสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากการฝึกสมาธิแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมช่วยเสริมสร้างนะครับทั้งสมาธิความรับผิดชอบความมีน้ำใจและการรู้จักตนเองอย่างเป็นธรรมชาติเพราะการปลูกฝังสติให้กับเด็กตั้งแต่ในวันนี้ครับอาจเป็นหนึ่งในของขวัญสำคัญที่จะช่วยทำให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่มั่นคงมีสมาธิและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันนั่นเองและจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเด็กๆหลายคนได้เล่าให้ฟังว่ามีความสนุกมากการนั่งสมาธิ

ฐานทางสติปัญญาและจิตใจที่แข็งแกร่งตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความดีสากลตั้งแต่สะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธินั่นเองครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรับชมกันว่าในวันนี้มีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกของยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรผ่านช่วงท็อป10กันครับท็อป10ในวันนี้นะครับเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1นะครับมาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดยโสธรครับอันดับที่2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดลำพูนครับอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในต่างประเทศวันนี้ครับเริ่มที่อันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันอันดับที่3กลับมาที่วัดภาวนาปีนังมาเลเซียนะครับอันดับที่4วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่5วัดภาวนานางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่6วัดพุทธนอตไลเวฟาเลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียที่อเมริกานะครับอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโตที่

ชโยซึ่งจะเป็นอาคารที่ตั้งของนิทรรศการความเป็นจริงของชีวิตนะครับโดยปีนี้เราจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันธรรมชัยเช่นเดียวกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ02-831-1000ครับขาต่อไปครับโครงการผสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานะครับเปิดรับสมัครท่านชายเข้าร่วมโครงการก็จะมีการอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับ092-779-2000ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับเน้นย้ำช่องทางการติดตามรับชมข่าวสายงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับและปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าธัมเมติโตปะระโลกังนะพาเยเมื่อตั้งอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวปรโลกปรณกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่ามันยากตรงไหนแต่ความเป็นจริงแล้วยากมากๆเพราะบรรดาสรรพสัตว์ในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำสัตว์มีเท้ามากมีเท้าน้อยแม้กระทั่งสัตว์ไม่มีเท้าล้วนมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์ในโลกนี้หลายเท่าอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยากเช่นนี้แล้วเราก็ควรจะรักษาอัตภาพร่างกายของเรานี้เนี่ยให้มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงและใช้การได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะร่างกายนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำความดีสร้างบารมีทุกอย่างสุขภาพร่างกายภายนอกต้องถนอมรักษาเอาไว้ให้ดีไม่เอาไปทำร้ายด้วยอบายมุขต่างๆส่วนภายในร่างกายซึ่งเป็นที่อาศัยของใจเนี่ยก็ต้องทนุถนอมโดยการหมั่นชำระให้บริสุทธิ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยการทำความดีหรือหาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่จิตใจโดยเฉพาะการเจริญภาวนาเพราะจะทำให้ใจบริสุทธิ์ผ่องใสมีพุทธพจน์บทหนึ่งในขุททกนิกายธรรมบทกล่าวไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อย

จักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยดได้ฉันใดบุคคลผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นการสั่งสมบุญเป็นเรื่องหลักของชีวิตนักสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีให้แก่กล้าให้บารมี30ทัศครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งอาศัยการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องโดยย่อก็ให้หมั่นทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเราต้องสั่งสมเงินไปจนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมบุคคลผู้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นปราศจากกิเลสอาสวะถึงจะหลุดพ้นเข้าสู่อายตนะนิพพานได้ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของทุกๆชีวิตก็คืออายตนะนิพพานการสร้างบารมีในแต่ละภพแต่ละชาติเราทำได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะเวลาในโลกมนุษย์มีอยู่จำกัดประเดี๋ยวเดียวท่านนั้นเองพระพุทธองค์ยังทรงอุปมาชีวิตว่าเป็นเหมือนหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าพอถูกแสงอาทิตย์กระทบไม่นานก็เหือดแห้งหายไปชีวิตของเรามีการเกิดแก่เจ็บตายเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานก็ต้องจากไปเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีในแต่ละชาติจึงสร้างได้ไม่มากเท่าไรแค่บริหารกัน5ก็หมดเวลาไป1ใน3แล้วทำมาหากินอีก1ใน3นอนหลับพักผ่อนอีก1ใน3ของชีวิตทีเดียวดังนั้นเวลาสำหรับสร้างบารมีจึงเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงรีบสั่งสมบุญแม้เป็นบุญเพียงเล็กน้อยก็ต้องทำกันตลอดเวลาทุกอนุวินาทีสักวันหนึ่งบารมีก็จะเต็มเปี่ยมเองเหมือนน้ำหยดลงมาทีละหยดยังสามารถเติมตุ่มให้เต็มได้พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไม่ให้ดูหมิ่นในบุญแม้จะทำบุญเพียงนิดเดียวเช่นตักข้าวใส่บาตรเพียงทัพพีเดียวก็ยังส่งผลให้ไปบังเกิดในสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรดูถูกบุญว่าเล็กน้อยเมื่อทำบุญด้วยใจที่ผ่องใสทำถูกเนื้อนาบุญอานิสงส์ผลบุญก็ย่อมยิ่งใหญ่ไพศาลนับประมาณไม่ได้ในสมัยพุทธกาลชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงกระทำอนุโมทนาตรัสแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคทรัพย์สมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนเองและไม่ชักชวนคนอื่นเขาย่อมไม่ได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วบางคนให้ทานด้วยตนเองและชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนบังเกิดแล้วเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาจ

แล้วอุบาสกคนหนึ่งมีความปรารถนาจะได้บุญใหญ่เขาได้กระทำเหตุที่เป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติจึงกราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันพรุ่งนี้ขอพระองค์ได้โปรดรับภิกษาของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าต้องการพระภิกษุจำนวนเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าต้องการทั้งหมดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงเมตตารับการอาราธนาของเขาอุบาสกนั้นได้เดินประกาศข่าวบุญแก่ชาวเมืองเชิญชวนมหาชนทั้งหลายให้มาถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์สาวกโดยมีการรวบรวมข้าวปลาอาหารหวานข้าวทุกชนิดแล้วมาช่วยกันจัดเตรียมภัตตาหารในที่เดียวกันเมื่อวาสกประกาศข่าวบุญไปอย่างนั้นก็มีชาวเมืองมากมายนำเอาอาหารและจตุปัจจัยทยธรรมมาร่วมบุญด้วยอุบาสกได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรด้วยใจที่เบิกบานเขาเดินประกาศข่าวบุญไปจนถึงหน้าร้านของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความตระหนี่เมื่อเศรษฐีเห็นอุบาสกมาบอกบุญที่หน้าร้านของตนก็รู้สึกขัดเคืองว่าทำไมไม่นิมนต์พระให้พอเหมาะแก่กำลังของตนมาเที่ยวรบกวนชาวบ้านอย่างนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เศรษฐีก็ร่วมบุญมานิดหน่อยเพราะกลัวเสียหน้าโดยใช้นิ้วมือสามนิ้วหยิบข้าวสารและถั่วให้เล็กน้อยลิ้นเนยใสและน้ำอ้อยให้อีกนิดหน่อยอุบาสกก็รับของเหล่านั้นและขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วแยกของไว้ไม่ให้ปะปนกับของคนอื่นเมื่อเศรษฐีเห็นการกระทำของอุบาสกจึงเกิดความสงสัยได้ส่งลูกน้องของตนติดตามอุบาสกนั้นไปเพื่อดูว่าเขาจะเอาสิ่งของของตนไปทำอะไรอุบาสกก็ได้เอาของที่ท่านเศรษฐีให้มาผสมรวมกับของชาวเมืองและกล่าวว่าขอให้ท่านเศรษฐีได้อานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในการร่วมบุญครั้งนี้ด้วยเมื่อลูกน้องเศรษฐีได้ฟังและได้เห็นดังนั้นก็กลับไปรายงานให้เศรษฐีทราบแต่เศรษฐีก็ยังระแวงอีกว่าอาจจะถูกอุบาสกนั้นประจานตนเองในท่ามกลางพุทธบริษัทเพราะบริจาคทานอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้พกมีดแล้วตรงไปยังบ้านของอุบาสกโดยยืนอยู่ข้างหลังอุบาสกถ้าหากอุบาสกบอกแก่คนอื่นว่าเขาเป็นคนตระหนี่เศรษฐีก็จะแทงอุบาสกนั้นครั้นอุบาสกได้ถวายพระตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์แล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ชักชวนมหาชนมาร่วมกันถวายทานในครั้งนี้มากมายทุกคนก็ให้สิ่งของต่างๆมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขออานิสงส์ที่จะบังเกิดขึ้นจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทุกคนเทอญเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็เกิดความร้อนใจคิดว่าเรามาในวันนี้หมายจะมาทำร้ายอุบาสกแต่เขากลับให้เราได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่แม้เราจะให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้ดูหมิ่นในทานของเราเลยถ้าเราไม่ขอโทษเขาเทวดาจะต้องลงโทษเราแน่คิดดังนั้นแล้วเศรษฐีจึงได้หมอบลงแทบเท้าของอุบาสกและขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกจึงถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือ

เศรษฐีจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระพุทธองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทั้งหมดจึงตรัสกับอุบาสกว่าขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยบุคคลถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าเล็กน้อยเพราะว่าบุคคลผู้ฉลาดในการทำบุญย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญโดยลำดับเปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดฝาย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจสั่งสมบุญกันไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามถ้ามีโอกาสต้องทำให้เต็มที่อย่าดูหมิ่นบุญแม้บุญนั้นจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยแต่เมื่อเราสั่งสมบุญบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นบุญใหญ่ได้ถ้าอยากได้บุญมากก่อนทำบุญเราก็ต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เมื่อถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นความวิบัติจะเข้ามาปะปนไม่ได้แต่ถ้าทำบุญด้วยความงุนงิดถึงคราวสมบัติเกิดขึ้นก็จะนำเอาความวิบัติติดมาด้วยบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามอย่าขาดในการบำเพ็ญบุญและนักสร้างบารมีที่ฌานฉลาดจะต้องทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญและทำด้วยใจที่ผ่องใสรู้จักเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดีๆเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนในการสร้างบารมีให้เต็มที่เพราะในการบำเพ็ญบุญกุศลทุกครั้งจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามหากจิตใจของเราผ่องใสจะเป็นเหตุให้กระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ไหลผ่านกระแสใจของเราตลอดเวลาทำให้เราเป็นผู้มีบุญมากและบุญนี้จะตามส่งผลไปทุกภพทุกชาติดังนั้นทุกครั้งที่เราจะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาให้ทำด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รักษาใจให้หยุดนิ่งไม่หงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจต้องให้ใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลล้วนๆโดยทำใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาถ้าเราทำได้อย่างนี้ผลบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนอย่างเต็มที่ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: มัชฌฐานชาดกชาดกว่าด้วยผลบุญแห่งการให้ข้าวเป็นทานแก่ปลาและแคว้นโกศลทุกเช้าบรรยากาศในตลาดกลางหมู่บ้านจะคึกคักด้วยผู้คนชาวบ้านชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยบ้างก็ซื้อของเพื่อทำอาหารบ้างก็สนทนาทักทายพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบางครั้งก็จะมีพ่อค้าจากต่างเมืองนำของมาขายซึ่งมักจะเป็นที่สนใจของชาวบ้านอยู่เสมอเพราะของเหล่านั้นล้วนเป็นของหายากครั้งนั้นได้มีพ่อค้าคนหนึ่งได้นำผ้าจากต่างเมืองมาขายผู้หญิงทั้งวัยสาววัยใหญ่เดินมาเลือกหยิบดูอย่างสนใจ
1: เชิญเลยครับเชิญมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยผ้าสวยๆเนื้องามๆจากต่างเมืองไม่ซื้อครั้งนี้ก็ต้องชวนไปอีกหลายเดือนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องมีของดีหายากมากมายให้เลือกกันแล้ว
2: เธอดูนี่สิผ้าผืนเนี้ยสวยจังเลยเนาะสีสวยถูกใจเนื้อผ้าน่าจะใส่สบายนะเธอว่าฉันใส่สีนี้แล้วจะสวยไหม
3: ก็สวยดีนะแต่ผืนนั้นก็สวยเหมือนกันนะเธอใส่แล้วน่าจะสวยแล้วเธอว่าฉันน่ะควรจะเอาสีไหนดีล่ะ
2: พ่อค้าแต่ราคามันสูงไปหรือเปล่า
1: โอ้ยเนื้อผ้าดีอย่างนี้ราคาก็ถูกสุดๆแล้วจ้าซื้อไปเถอะนี่กำไรแค่นิดหน่อยเป็นค่าเดินทางเท่านั้นเอง
0: พ่อค้าขี้โกงรายนี้มักจะหาผ้าราคาถูกๆบ้างก็เป็นผ้าเก่าที่ขายไม่ได้นำมาย้อมสีใหม่ตกแต่งให้ดูสวยแล้วมาตีราคาให้เป็นผ้าเนื้อดีหลอกลูกค้าว่าเป็นผ้าจากต่างเมืองเนื้องามหายากตั้งราคาไว้สูงกว่าความเป็นจริงทำให้เขาได้กำไรมากมายผ้าพวกนั้นเมื่อคนซื้อไปแล้วบ้างซักแล้วก็สีตกบางผืนเมื่อใส่ได้สองสามครั้งก็ยับยู่ยี่บ้างก็หดบ้างก็ยืดไม่ได้คุณภาพสมกับราคาเลยสักผืนลูกค้าที่ซื้อไปต่างไม่พอใจกันสักรายครั้นจะนำไปคืนหรือต่อว่าพ่อค้ารายนี้ก็สายไปเสียแล้วเพราะพ่อค้าอยู่ขายผ้าในแต่ละเมืองแค่ไม่กี่วันเขาก็เดินทางไปขายต่อที่อื่นอยู่เรื่อย
2: ๆพ่อค้าขายผ้าคนนั้นย้ายไปขายเมืองอื่นแล้วหรอแหมมันน่านักเชียวหลอกให้เราซื้อผ้าตั้งแพงดูสิใส่ไปสองสามวันผ้าก็หดไม่ได้รูปเลยน่าโมโหนัก
3: นั่นน่ะสิของฉันน่ะยังไม่ได้ใส่เลยเอาไปซักสีตกบ้าเกลียดจนเอามาใส่แทบไม่ได้คอยดูนะถ้ามาอีกเนี่ยแม่จะด่าให้ดูเลย
0: 3-4 เดือนผ่านไปพ่อค้าขี้โกงคนเดิมก็เข้ามาขายของในแคว้นโกศลอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสียใหม่สินค้าที่นำมาขายก็เปลี่ยนไปทำให้ชาวบ้านที่เคยโดนหลอกให้ซื้อของแพงจับไม่ได้
1: เครื่องประดับสวยๆงามๆจากต่างเมืองจ้าเชิญเลือกเข้ามาดูกันได้เลยนะจ๊ะไม่ซื้อไม่ว่าแต่ขอให้เข้ามาดูกันก่อนนะจ๊ะสวยๆทั้งนั้นใส่แล้วก็ทำให้คนใส่สวยไปด้วยนะจ๊ะเชิญเข้ามาดูกันก่อนเลยจ้า
0: ครั้งนี้พ่อค้าขี้โกงก็ค้าขายได้ผลกำไรงามอีกเช่นเคยไม่มีใครข้องใจในตัวเขาเลยแม้แต่น้อย
1: ชาวบ้านแถวนี้นี่โง่จริงๆเลยมาทีไรก็หลอกได้ทุกทีกำไรงามดีนักครั้งหน้าจะเอาอะไรมาหลอกขายอีกดีนะรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้ต้องรีบออกเดินทางแต่เช้าเดี๋ยวเกิดแม่สาวที่ซื้อเครื่องประดับพวกนั้นจับได้ว่าเราเอาของปลอมมาขายไม่หวังจบเหแน่
0: เมื่อพ่อค้าขี้โกงเดินทางออกจากเมืองไปแล้วก็ทวนไปหลอกขายของจากที่อื่นๆอีกเมื่อผ่านไปสองสามเดือนก็กลับมาขายหน้าที่เดิมอีกวนเวียนอยู่หลายครั้งจนชาวบ้านนำมาเล่าและบอกต่อๆกันเพื่อป้องกันการโดนหลอกอีกครั้งนั้นองค์พระศาสดาเสด็จประทับในพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีแคว้นโกศลได้ทรงทราบเรื่องราวของพ่อค้าขี้โกงคนนี้จึงได้ตรัสอดีตนิทานมัชฌฐานชาดกดังต่อไปนี้การละครั้งหนึ่งในเมืองพาราณสีแคว้นกาสียังมีมานพสองพี่น้องเกิดในตระกูลพ่อค้าเมื่อเติบโตขึ้นมาก็เป็นพ่อค้าเช่นเดียวกับตระกูลเขาทำงานเก็บออมเงินทองไว้ตามอย่างผู้เป็นบิดามานพหนุ่มผู้เป็นพี่ทำการค้าขายอย่างซื่อสัตย์สุจริตนำของดีมีคุณภาพมาขายในราคายุติธรรมทำให้มีลูกค้าประจำมาซื้อของจากเขามากมาย แม้กำไรที่ได้ต่อชิ้นจะไม่มากมายนักแต่เมื่อมีลูกค้ามาซื้อมากมายและต่อเนื่องจึงทำให้เขาค้าขายได้ดีมีเงินเก็บออมมากมายส่วนคนน้องนั้นเล่าเป็นพ่อค้าขี้โกงมักจะเอาเปรียบลูกค้าโดยการค้าขายเกินกำไรเอาของราคาถูกไม่มีคุณภาพมาขายบ้างก็ตีราคาสินค้าสูงเกินคุณภาพจึงทำให้เขาได้กำไรมากมายในการขายของแต่ละครั้งแต่ไม่มีใครที่จะเป็นลูกค้าเจ้าประจำของเขาเลยสักรายต่อมาบิดาของมานพทั้งสองตายไปมานพทั้งสองได้จัดชาปนกิจศพบิดาจนเสร็จแล้วก็ช่วยกันจัดการค้าขายในบ้านต่อจากผู้เป็นบิดาต่อไปเมื่อจัดการเรื่องต่างๆในบ้านจนเข้าที่แล้วมานพผู้พี่ก็คิดถึงเรื่องหนี้สินต่างๆที่มีคนมาขอยืมจากผู้เป็นบิดาจึงคิดจะไปทวงคืน
4: บัดนี้บิดาเราก็เพิ่งมาตายไปใหม่ๆผู้คนยังจำเรื่องราวยืมเงินจากบิดาไปได้ถ้าปล่อยเวลาไปเนิ่นนานน่ะผู้คนก็จะลืมหนี้สินของบิดาไปสิ้นเราควรจะรีบไปเก็บเงินพวกนั้นมาจากชาวบ้านพวกนั้นเสีย
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นมานพผู้พี่จึงชวนน้องชายไปทวงหนี้ของบิดาซึ่งเป็นลูกหนี้อยู่ตำบลอื่นสองพี่น้องพากันลงเรือไปยังบ้านตำบลนั้น
5: บิดาของพวกท่านเสียแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจริงๆที่เราไม่มีโอกาสได้ไปทำความเคารพศพท่านเงินที่เราได้ยืมจากพ่อของท่านทั้งสองเราได้เตรียมมาคืนให้แล้วนะพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ก็ 1,000 กหาปณะพอดี
4: ขอบใจจ้างั้นฉันกับน้องอ่ะลากลับก่อนนะต้องเดินทางอีกไกล
0: เมื่อทวงหนี้ได้แล้วมานพสองพี่น้องนำเงินห่อไว้อย่างเรียบร้อยขณะเดินทางกลับได้แวะจอดเรือที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งขึ้นจากเรือไปหาอาหารกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญ
6: อาหารร้านนี้อร่อยถูกปากนักนะพี่ราคาก็ไม่แพงด้วยเนี่ยถ้าเป็นน้องขายแล้วก็คิดแพงกว่านี้แน่ราคาแค่นี้กว่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำอ่ะไม่ต้องขายกันเป็นปีๆเจ้าก็ค้าขายเอากำไรเกินเหตุขายได้กำไรนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วขายแพงคนเขาก็ไม่อยากกินจริงแค่ครั้งสองครั้งเขาก็เข็ดไม่อยากมากินอีกพี่ว่านะสู้ขายกันไปนานๆดีกว่า
0: พ่อค้าผู้พี่เมื่อ

0: อุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพยดาฟ้าดินที่สิงสถิตอยู่ในแม่น้ำแห่งนี
1: ้มาเจ้าปลาทั้งหลายมากินข้าวนี้เถอะ
2: เอ๊จะเอาข้าวไปให้ปลามันทำไมอ่ะเสียดายแทนที่จะกินให้หมดปลามันอยู่ในน้ำเดี๋ยวมันก็หากินเองในน้ำนั่นแหละ
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรเสียเวลาจังพี่เนี่ย
1: เอานะพี่จะให้มันน่ะก็เรื่องของพี่เจ้าไม่ให้ก็อย่าพูดอะไรมากนะ
0: เมื่อมานกผู้พี่เอาเศษอาหารให้ปลาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพยดาฟ้าดินที่สิงสถิตอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ส่วนเทวดาผู้รักษาน้ำได้อนุโมทนารับส่วนกุศลที่มานกผู้พี่อุทิศมาให้ลาภยศอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดขึ้นแก่ตนพ่อค้าผู้พี่เมื่ออุทิศส่วนกุศลเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าห่อปูริมฝั่งแม่น้ำลงนอนพักหลับไปส่วนน้องชายผู้มีจิตใจละโมบโลภมากอยากได้เงิน 1,000 กหาปณะเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวจึงคิดวางแผนฮุบเงินนั้นเสียด้วยอุบายแยบยล
3: พี่เอ๋ยหลับให้สบายเถอะเดี๋ยวน้องจะเฝ้าถุงเงินนี้ให้เองเรื่องอะไรเราจะแบ่งเงินนี่ให้ท่านเอาเก็บไว้ใช้คนเดียวดีกว่า
0: พ่อค้าน้องเมื่อเห็นพี่ชายนอนหลับสนิทก็นำเอาก้อนกรวดมาผูกไว้ในผ้าให้เหมือนกับห่อผ้ากหาปณะและเอาไปเปลี่ยนวางไว้แทนที่ห่อเงินนั้นถือเอาห่อเงินจริงๆมาซ่อนไว้เสีย
3: แผนแรกสำเร็จต่อไปแผน2ก็รอให้พี่ตื่นมาสิก่อน
0: เมื่อมานพพี่ชายตื่นขึ้นแล้วจึงชวนน้องชายล่องเรือกลับสู่ตำบลบ้านของตนขณะที่เรือมาถึงยังกลางแม่น้ำน้องชายทำเรือให้โครงเคลงแล้วแกล้งทำห่อเงินปลอมตกน้ำไปแต่กลับหยิบผิดหยิบเอาห่อเงินจริงทิ้งลงน้ำไปเสีย
3: โอ้ยตายแล้วตายแล้วพี่ชายเรือโครงเคลงไปมาเนี่ยห่อกหาปณะเลื่อนตกน้ำเสียแล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะพี
1: ่เฮ้ยน้องเอ๋ยห่อเงินตกในน้ำแล้วอย่างเนี้ยพวกเราจะทำอะไรได้ล่ะแม่น้ำทั้งกว้างและลึกเหลือเกินครั้นจะกระโดดลงไปหาก็คงยากเจ้าอย่าอะไรเสียใจไปเลยตัดใจเสียเถอะเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าแต่มันน่าเสียดายนะพี่ตั้ง 1,000 กหาปณะเฮ้ยแต่ก็ยังว่าแหละพี่เราจะทำอะไรได้ก็คงต้องปล่อยให้มันตกน้ำไปเสร็จแล้ว
0: เทวดาผู้รักษาน้ำเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงคิดช่วยเหลือทดแทนส่วนบุญที่พ่อค้าผู้พี่ได้อุทิศมาให
4: ้ตัวเราได้อนุโมทนาส่วนบุญที่พ่อค้าผู้พี่ชายอุทิศให้เราจึงเจริญด้วยลาภยศอันเป็นทิพย์นับว่าพ่อค้าผู้นี้มีบุญคุณต่อเราเราควรจะต้องรักษาทรัพย์ที่ตกน้ำนั้นไว้ให้เขา
0: เทวดาได้บันดาลให้ปลาตัวใหญ่มาฮุบเอาห่อเงินกลืนกินเข้าไปในท้องจากนั้นเทวดาก็ติดตามรักษาปลาตัวนั้นเพื่อหาลู่ทางในการนำเงินมาคืนให้พ่อค้าผู้พี่ได้ในสักวันเมื่อพ่อค้าทั้งสองกลับมาถึงบ้านแล้วพ่อค้าผู้น้องรีบเข้าเรือนตนปิดประตูให้เรียบร้อยมั่นเหมาะแอบเอาห่อเงินที่ซ่อนไว้เปิดออกดูครั้นเห็นมีแต่กรวดก็รู้ว่าหยิบห่อผิดทิ้งลงน้ำเสียแล้วจึงเกิดความเสียใจได้แต่นอนซมเศร้าบนเตียงเศร้าโศกตรอมใจจนร่างกายผายผอมหน้าตาเศร้าหมองเหมือนคนไข้หนักในเวลาเดียวกันนั้นชาวประมงทอดแหจับปลาตัวใหญ่ได้นำปลาตัวใหญ่ออกเร่ขายในราคา 1,000 กหาปณะกับอีก7มาสกัดผู้คนที่พบเห็นพอทราบราคาปลาก็ทำท่าหัวเราะ
5: อะไรกันพ่อค้าปลาตัวใหญ่ก็จริงแต่ราคาแพงขนาดนั้นน่ะใครจะซื้อปลาอะไรตัวตั้ง 1,000 กหาปณะกับ7มาสกัดลดให้ฉันเหลือแค่7มาสกัดได้มั้ยล่ะ
6: เราลดให้ท่านไม่ได้หรอกสำหรับท่านราคาต้องเท่านี้เท่านั้นจ้ะท่านไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปขายที่อื่นต่อ
0: พ่อค้าปลาเร่ขายปลาราคาเช่นนั้นจนมาถึงบ้านพ่อค้าผู้พี่ชายเมื่อมานพผู้พี่ออกจากเรือนมาดูปลาชาวประมงจึงเชื้อเชิญให้มานพผู้พี่นี้ซื้อปลาจากเขา
6: ท่านจงซื้อปลาตัวนี้จากเราไปเถิดเราขายให้ท่านเพียง

0: ก็นำมาให้ภรรยานำไปปรุงเป็นอาหารเมื่อภรรยาผ่าพุงปลาและเห็นถุงเงินจึงรีบมาบอกสามีครั้นมานพผู้พี่ไปดูเห็นถุงเงินนั้นมีรอยตราเป็นเล็บของตนก็รู้ว่าเป็นถุงเงินที่ตกลงในแม่น้ำนั่นเอง
1: เจ้าของปลาเมื่อขายปลาให้กับผู้อื่นเรียกราคาปลา 1,000 กหาปณะกับอีก7มาสกะครั้งขายให้เราเรียกราคาเพียง7มาสกะเท่านั้นดูเหมือนเขาต้องการจะนำเงิน 1,000 กหาปณะซึ่งเป็นของเราเอามาคืนเราเหตุการณ์น่าอัศจรรย์จริงหนอเพราะเหตุใดเราจึงได้ทรัพย์นี้คืนมานะ
0: ที่พยาดารักษาน้ำอยู่ตรงนั้นแต่ไม่แสดงกายให้ปรากฏเปล่งเสียงว่า
2: เราคือเทพพยาดาที่รักษาแม่น้ำเราได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ท่านให้ข้าวสุกแก่ปลาและอุทิศให้เราทำให้เราได้ลาภและยศอันเป็นทิพย์เรารู้คุณท่านจึงช่วยรักษาทรัพย์ที่ตกน้ำและบันดาลให้ทรัพย์นั้นกลับคืนมายังท่านในบัดนี้อันหนึ่งน้องชายของท่านเป็นคนโกงประพฤติชั่วต้องการฮุบเอาเงินของบิดาท่านเก็บไว้กับตัวเพียงคนเดียวจึงแกล้งเอาห่อกหาปณะปลอมโยนทิ้งแม่น้ำแต่หยิบผิดหยิบเอาห่อกหาปณะจริงทิ้งไปเสียบัดนี้ได้นอนกอดห่อก้อนกรวดนอนซบเซาตรอมใจอยู่บนเตียงท่านไม่ควรแบ่งเงินนี้ให้แก่น้องชายท่านโกงขึ้นชื่อว่า

0: พยดาทั้งหลายก็ไม่รักษาไม่บูชาผู้นั้นและไม่อยากให้ทรัพย์แก่ผู้นั้นเลย
1: เทวดาเมื่อพูดเสร็จแล้วก็จากไปมานพผู้พี่ด้วยความสงสารน้องและเห็นแก่ความยุติธรรมเขาไม่อาจทำตามถ้อยคำของเทวดาได้จึงแบ่งเงิน500กหาปณะให้น้องชายไปแต่นั้นมานพผู้พี่ก็ทำมาค้าขึ้นเป็นที่รักเจริญใจของผู้คบหาสมาคมด้วยเมื่อสิ้นอายุไขต่างคนต่างไปตามกรรมของตนพ่อค้าที่เป็นน้องชายในครั้งนั้นคือพ่อค้าชาวโกศลที่ขี้โกงในการนี้พ่อค้ามานพผู้พี่เสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่สุด

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกันเองให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลาย

คำว่าสบายที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงนี้เรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไปถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่ง

ต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งดังนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเพื่อนนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัด
แล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเรานะกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหลือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีเนี่ยมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่

เมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

เอกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวันตุเต

ลูกเป็นคนไทยดินแดนแม่เกิดที่จังหวัดยะโสธรปัจจุบันอยู่ที่เมืองไซธรรมะประเทศญี่ปุ่นลูกก็รู้จักศูนย์โตเกียวกับเพราะเหตุบังเอิญค่ะบุญบันดาลจ้ะวันนั้นมีเพื่อนคนไทยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทำบุญกับพระภิกษุที่จะมาฉันเพลที่บ้านคนรู้จักคนหนึ่งเพียงแค่ได้รู้ข่าวว่ามีพระภิกษุมาที่ญี่ปุ่นลูกก็ดีใจตื่นเต้นมากที่จะได้ทำบุญในวันนั้นก็รีบไปทันทีต่อมาเพื่อนก็ได้เชิญไปที่ศูนย์โตเกียวเมื่อไปถึงครั้งแรกลูกถึงอุทานโอ้ว้าวเจอพระรัตนตรัยแล้วได้ทำบุญตักบาตรแล้วปัจจุบันลูกมีสามีมีชาวญี่ปุ่นมีลูกชาย2คนเป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากแต่ชีวิตในวัยเด็กของลูกสิคะลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากคือได้อยู่กระต๊อบหลังเล็กๆหลังคามุงหญ้าคาในวัยเด็กลูกหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปจะใช้วิธีลากไถแต่ไถก้นไปกับพื้นมาเดินได้มาอยู่ที่3ขวบเนี่ยเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นเลยเห็นไหมนะมาถึงวัยไปโรงเรียนทุกเช้าลูกก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าต้องขี่บัฟฟาโลไปเลยขี่คาราบาวไปส่งให้พ่อแม่ใช้ไถนานี่ควบไปเลยส่วนพ่อก็เป็นคนแบกคันไถนี่คนละไถกันพอส่งคาราบาวให้พ่อเสร็จลูกก็ต้องรีบวิ่งไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเมื่อเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านแล้วต้องช่วยพ่อแม่ทำงานทุกอย่างกว่าจะเสร็จก็มืดค่ำทุกวันทุกเช้าวันไหนที่พ่อเมาเหล้าแล้วเบี้ยวไม่ได้ไปไถนาวันนั้นลูกก็ต้องควบคาราบาวไปไถนาเองอย่าฟังต่อนะจ๊ะชุดนักเรียนที่ลูกใช้ใส่ไปโรงเรียนก็มีเพียงชุดเดียวใส่เช้าตอนเย็นก็รีบถอดเพราะกลัวเลอะอาทิตย์หนึ่งก็ซักหนึ่งครั้งเออ

เออแต่เรียนป.4ยังไม่ทันจบก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานจนกระทั่งมาปี2523ลูกอายุได้16ปีวันนั้นลูกกำลังดำนาซึ่งเป็นนาแก่นดินแข็งมากดำนาไม่ลงสักทีทีนี้มือก็เจ็บสิและขับแค้นใจมากกับความลำบากครั้งนี้คิดว่าทำไมชีวิตเราต้องลำบากอย่างนี้นะลำบากเหลือเกินต่อไปจะไม่ทำนาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมคิดว่าจะไปกรุงเทพไปได้พอดีมีพี่หญิงข้างบ้านคนหนึ่งทำงานอยู่กรุงเทพลูกจึงตัดสินใจจัดกระเป๋าเสื้อผ้าไปกับพี่ผู้หญิงทันทีตอนนั้นมีค่ารถอยู่ประมาณ150บาทแล้วลูกก็จากบ้านนามากรุงเทพชีวิตในกรุงเทพเริ่มทำงานจากแม่บ้านทำมาอยู่ได้ประมาณ5ปีกว่าจนได้มาทำงานบ้านในร้านเสริมสวยต่อมาก็ฝึกทำผมให้มาทำผมเก่งขึ้นเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นลูกส่งไปให้พ่อแม่ทุกเดือนแต่พ่อน่ะสิกลับเอาเงินไปซื้อเหล้าพอเมาเหล้าแล้วงานการก็ไม่ทำเมื่อลูกอายุได้25ปีลูกก็มีสามีคนแรกเขาเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์เราชาวบ้านอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันต่อมาเขาเรียนจบต้องย้ายไปทำงานที่จังหวัดลพบุรีช่วงแรกๆก็ไปมาหาสู่กันอยู่ต่อมาก็ค่อยๆห่างไปลูกจึงแอบไปหาเขาได้ที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเห็นเสื้อผ้าผู้หญิงคนอื่นอยู่ในบ้านเขาลูกเสียใจมากแต่ต่อมาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองตั้งท้องหนึ่งเดือนจึงโทรไปถามพ่อของเด็กเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมในส่วนลูกยังตัดสินใจทำแท้งตอนนั้นลูกอายุได้27ปีต่อมาเมื่อลูกอายุได้29ปีปี36มีคนชักชวนให้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าไปทำงานแล้วได้เงินเยอะลูกได้ยินดังนั้นก็สนใจเพราะตอนนั้นพ่อป่วยเป็นโรคตับแข็งเพราะดื่มเหล้าแล้วก็เป็นอัมพาตด้วยซึ่งต้องใช้เงินมากในการรักษาพ่อเขาจึงชวนลูกไปหานายหน้านายหน้าก็บอกว่าเขาจะเอาเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ก่อนแต่ลูกต้องทำงานใช้หนี้นำเงินมาใช้คืนให้เขาเป็นเงิน 6-7 แสนบาทในสุดลูกก็เดินมาทำงานที่ญี่ปุ่นโดยเริ่มทำงานอยู่ที่ร้านอาหารไทยเป็นคนเสิร์ฟอาหารทำได้ประมาณเดือนหนึ่งลูกก็เห็นว่าใช้หนี้ไม่ทันแน่นอนเจ้าของร้านจึงแนะนำให้ลูกไปทำงานในร้านสแน็คซึ่งต้องรินเหล้าและดื่มเหล้ากับแขกทำงานได้ประมาณ1เดือนก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันเขามาเที่ยวที่ร้านและลูกเคยไปกับเขาสองครั้งเขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยลูกเพราะเขาชอบลูกมากเขาตั้งเงินมาถ่ายตัวลูกจำนวน1ล้านบาททั้งที่ลูกเป็นหนี้ไม่ถึงแต่ก็จำยอมค่ะตั้งแต่นั้นมาลูกจึงได้ออกจากขุมนรกบนดินสามีเป็นคนไม่หล่อหรอกแต่ว่าใจดีแล้วสามีก็ได้ให้เงินลูกส่งไปให้ที่บ้านจนมีเงินเก็บปลูกบ้านหลังใหม่ได้สามีเป็นคนดีมากดีกับลูกทุกอย่างตามใจลูกทุกอย่างลูกขอสารภาพด้วยความสุจริตใจว่าลูกรักสามีมากๆค่ะ22เมษายนที่ผ่านมาลูกไปร่วมงานที่ศูนย์โตเกียวเป็นวันบุญใหญ่พิเศษที่ลูกปลื้มปิติมากๆค่ะลูกยังคงรักษาใจปิติต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่24เมษายนวันนี้ลูกได้ขับรถแวนไปถึงบริเวณสี่แยกที่ไม่มีไฟแดงได้ถูกรถอีกคันหนึ่งชนรถของลูกหมุนเป็นวงกลม 3-4 รอบกระจกด้านหน้าและด้านที่ลูกนั่งแตกรถบุบท้ายรถยุบไปคืบกว่าพอตั้งสติได้ลูกก็นึกถึงหลวงปู่คุณยายที่ได้มาช่วยลูกไว้นึกถึงบุญที่ได้ทำมาลูกไปโรงพยาบาลมีอาการแค่ลอยหนังถลอกเลือดซึมนิดๆเท่านั้นหมอกลับบ้านได้เลยตำรวจบอกลูกว่าคุณนี่โชคดีมากที่สุดคนอื่นสภาพรถอย่างนี้ต้องตัดแขนตัดขากันเลยนะวันนั้นเป็นวันที่ลูกยากที่จะลืมเลยค่ะพองลูกดื่มเหล้ามาเป็นเวลานานทำให้เป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตอยู่10ปีเสียชีวิตด้วยโรคตับ

ับแข็งเมื่ออายุได้64ปีพ่อสามีกับแม่สามีใจดีกับลูกมากใช้เงินลูกไว้ใช้จ่ายทุกเดือนก่อนที่ลูกจะไปอยู่กับครอบครัวนี้ทุกคนในบ้านต่างซื้ออาหารกินกันเองเพราะพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันตั้งแต่อายุ50ปีแล้วทะเลาะกันเรื่อยมาแยกกันกินแยกกันนอนแต่ภายหลังทุกคนในครอบครัวต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะลูกคอยดูแลทุกคนเป็นอย่างดีค่ะครั้งหนึ่งลูกตั้งกองเป็นประธานกฐิน 1M เพื่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีลูกเก็บเงินได้ประมาณครึ่งเดียวลูกจะไปขอจากพ่อสามีท่านก็ให้เงินลูกมาทำบุญจนสามารถปิดกองกฐินได้ค่ะและพ่อสามีก็ยังเคยร่วมบุญสร้างองค์พระแกนกลางด้วยค่ะพ่อสามีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมาอายุได้73ปีแม่สามีเป็นคนไม่ชอบเลยล่ะเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำเป็นโรคหลงลืมปัสสาวะจระออกมาก็ไม่รู้ตัวเสมอแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอบอกว่าเกลียดโรงพยาบาลแม่สามีสูบบุหรี่ตลอดชีวิตเลยและเสียชีวิตก่อนพ่อสามีเพียง5เดือนด้วยโรคปอดรวมอายุได้72ปีคำถามลูกมีบุพกรรมใดจึงเริ่มหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปต้องใช้วิธีลากไถก้นไปตามพื้นอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะมาเดินได้เมื่ออายุได้3ขวบชาติต่อไปลูกจะเป็นอย่างนี้อีกไหมคะแล้วจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรแล้วทำไมชีวิตลูกต้องเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากลำบากมากเรียนจบแค่ป.3 เท่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไรคะก็แค่รวยอย่างเดียวเลยมีกรรมอะไรมาบีบคั้นให้ลูกต้องมาทำแท้งหรือไม่คะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและลูกควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปคะกรรมไหนที่ทำให้ลูกต้องมาทำงานในร้านสแน็คแต่ก็ทำแค่เพียง1เดือนเท่านั้นและบุญใดที่ทำให้ลูกได้มาเจอสามีที่ดีนำเงินมาถ่ายตัวลูกสามีของลูกและตัวลูกเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาหรือเปล่าคะและเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะวิบากกรรมใดจึงทำให้ลูกเกิดอุบัติเหตุและด้วยบุญอะไรจึงช่วยลูกแทบไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยทั้งยังมีคนมาจัดการช่วยเหลือทุกๆอย่างทั้งเรื่องตำรวจการนำรถไปซ่อมหรือมีรถโรงพยาบาลมารับไปตรวจสุขภาพอีกทั้งมีเพื่อนมารับกลับไปส่งที่บ้านอีกด้วยค่ะบุพกรรมใดทำให้พ่อเป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตมานานนับ10ปีแล้วทำไมช่วงท้ายของชีวิตพ่อจะมีอาการท้องบวมโตที่เต็มไปด้วยน้ำพ่อตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ทำไมพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันตอนทั้งสองตายแล้วไปไหนลูกติดสั่งพระจำตัวให้ท่านทั้งสองคนท่านได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่มีอะไรฝากบอกมาถึงลูกและสามีบ้างคะตอนที่พ่อสามียังมีชีวิตอยู่ท่านมักจะทำบุญปิดกองให้ลูกเสมอทำให้ลูกสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายและท่านยังสร้างพระแกนกลางหนึ่งองค์พ่อสามีจะมีส่วนในบุญที่ทำอย่างไรคะและลูกเคยเป็นญาติกับพ่อแม่สามีมาในอดีตหรือเปล่าคะลูกชายสองคนของลูกได้มาบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวตั้งแต่ยังเล็กและก็ได้บวชทุกปีลูกชายคนโตบอกว่าโตขึ้นยังไม่แต่งงานอยากจะบวชเป็นพระลูกชายทั้งสองสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะแล้วก็จะบวชเป็นพระได้ตลอดชีวิตไหมคะลูกมีเพื่อนกันมิตรสองคนที่สร้างบารมีมาด้วยกันมาตลอดเลยเราทั้งสามคนตั้งใจจะเป็นผู้นำบุญชวนคนมาทำบุญโดยนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านแต่ก็มักจะมีปัญหาคือความคิดของเราสามคนไม่ลงรอยกันเลยทำให้งานไม่สำเร็จจะต้องแก้ไขอย่างไรคะเราทั้งสามคนเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรคะลูกเป็นคนพูดไม่ชัดเวลาไปบอกบุญใครก็ไม่มีใครเชื่อถือเป็นเพราะบุพกรรมไหนคะเตรียมสันนิษฐานให้ดีนะจ๊ะลูกมีบุญพอที่จะเป็นผู้นำบุญและสร้างวัดในจังหวัดที่ลูกอยู่ได้ไหมคะหรือมีใครที่มีบุญพอที่จะเป็นผู้นำบุญและสร้างวัดได้ไหมคะเขาคนนั้นได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วหรือยังคะคือเธออยากจะสร้างวัดมากเธอถึงตั้งคำถามอย่างนี้มาประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากบางครั้งไหวรุนแรงจะทำให้คนตายครั้งละเป็นแสนจ
ชาวญี่ปุ่น

ไปทำกรรมอะไรมาคะถึงต้องมาอยู่ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวพระอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษากับลูกมาอีกแล้วและเป็นพระอาจารย์โครงการให้ลูกชายทั้งสองของลูกมาบวชเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร มีหน้าที่อะไรในกองทัพทำมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาสร้างบารมีรอบสองหรือไม่คะสุดยอดเลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาลูกต้องใช้ก้นไถพื้นแทนการเดินมา3ปีกว่าอย่างนี้ดีกว่ากว่าจะเดินได้กับ3ขวบแล้วเพราะกำเนิดดีตามเป็นวัยรุ่นมักชอบแกล้งเอาเชือกผูกขาหลังลูกสุนัขแล้วก็ให้มันเดินก็ทำให้มันเดินไม่ถนัดบ่อยครั้งแต่ก็ปล่อยมันภายหลังทุกครั้งจึงทำให้บาปกรรมไม่หนักหนาเท่าไหร่โดนแค่3ปีแค่นั้นนี่บาปกรรมนี่มาส่งผลให้ไถก้นไถ3ปีจ้ะจะแก้ไขก็อย่าไปทำอย่างนั้นอีกในชาตินี้นะจ๊ะแล้วก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจะได้พ้นจากกรรมนี้แล้วทิศบุญให้กับสัตว์ที่เราไปแก้งเขาไว้จ้ะลูกเกิดมาในครอบครัวยากจนเรียนแค่ป.3เพราะนี่ต้องตอบได้ทุกคนแล้วล่ะความตนีถูกจ้องจ้ะแล้วก็มีมานะถือตัวในชาติเกิดในตระกูลสูงในอดีตมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนว่างง่ายมันทำทานได้มากๆและติดฐานเจติพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกต้องมาทำแท้งเพราะวิบากกรรมการเมในอดีตในชาติที่เป็นผู้ชายจะชู้ไปทำผู้หญิงเขาท้องจนเขาต้องไปทำแท้งมาส่งผลจ้าจะแก้ไขก็จะต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอแล้วติฐานจิตได้พ้นจากวิบากกรรมนี้อีกทั้งเตาทิศบุญไว้ให้เด็กในครรภ์ที่ถูกทำแท้งบ่อยๆด้วยจ้าลูกต้องมาทำงานในร้านสแน็คหนึ่งเดือนเพราะเป็นเศษกรรมจากชาติเป็นชายเจ้าชู้และชอบเที่ยวในร้านบาร์ที่มีผู้หญิงคอยบริการทุกอย่างตามต้องการมาส่งผลจ้ะแต่เพราะเป็นเศษกรรมจริงเจอแค่หนึ่งเดือนลูกจะมาเจอสามีที่ดีเพราะบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมารวมกับบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตและบุญที่เคยทำร่วมกับสามีสามบุญนี้มาส่งผลจึงทำให้ชีวิตพ้นจากสภาพที่ไม่ดีจ้ะลูกและสามีก็เคยเป็นดาริ่งกันเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตและเคยร่วมสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามกำลังจ้ะลูกเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอันใดเลยทั้งมีคนมาช่วยจัดการช่วยเหลือทุกอย่างทั้งเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนำรถไปซ่อมมีรถจากโรงพยาบาลมารับไปตรวจสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนมารับกลับไปบ้านเพราะกรรมฆ่าสัตว์มหารเช่นฆ่าหมูในอดีตว่าส่งผลให้ได้รับอุบัติเหตุแต่ว่ามีบุญในอดีตและปัจจุบันที่เคยสร้างไว้เช่นถวายพระตาหารน้ำปณะนี่มาช่วยไว้กับสงเคราะห์ญาติปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นมาส่งผลให้ไม่ได้รับบาดเจ็บและมีคนมาช่วยเหลือจ้ะนี่ไหมจ้ะแต่อายุวันนะสุขะพระปฏิภาณนี่พาไปโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตมานาน10ปีจนทั้งชีวิตพ่อมีอาการท้องบวมโตเต็มไปด้วยน้ำเพราะกล้ามดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปทันทีเลยจ้าไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหานรกขุม5ทันทีโดยกล้ามดื่มสุรากำลังโดนนายนริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปให้กับไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นจากมหานรกมาแล้วจึงจะได้รับบุญที่อุทิศนี้จ้ะก็ 6,000 ล้านล้านปีนั่นแหละพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันเพราะทิฏฐิหรือความเห็นไม่ตรงกันเป็นหลักแค่นั้นแหละจ้ะตายแล้วพ่อสามีก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ลูกไปชวนท่านทำกับหมู่คณะนะจ๊ะแม่สามีก็ไปเป็นภูมิ

พระเทวะในหมู่บ้านพม่าเทวะแห่งหนึ่งด้วยบุญที่สร้างพระให้ท่านทั้งสองก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะพอสามีตอนมีชีวิตอยู่มักทำบุญปิดกองให้ลูกเสมอทำให้ลูกสร้างบารมีได้สะดวกสบายเพราะในอดีตเคยเป็นญาติกันมาและก็เคยเป็นลูกของหลานของท่านมาได้เคยเกื้อกูลกันด้วยจึงทำให้ชาตินี้ท่านเกิดความรักและเอ็นดูตัวลูกจึงมาเกื้อกูลกันอีกและในบุญนี้จึงทำให้ท่านไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้จ้ะแม่สามีก็เช่นเดียวกันในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมากับลูกได้เคยเอ็นดูตัวลูกมาจึงทำให้ท่านไม่ได้รังเกียจลูกเลยลูกชายสองคนของลูกได้มาบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ได้บวชทุกปีลูกชายทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เคยบวชกับหมู่คณะมาแบบช่วงสั้นก็มีบางชาติช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีบางชาติโดยเฉพาะลูกชายคนโตจะมีผังบวชมากกว่าลูกชายคนเล็กแต่ก็ยังไม่หนาแน่นมากนักต้องคอยประคับประคองให้ดีเมื่อตอนโตขึ้นจ้าลูกมีเพื่อนกับเลยมีสองคนที่ทำหน้าที่ผู้นำบุญชวนคนมาทำบุญแต่ความคิดเห็นมักไม่ค่อยจะลงรอยกันทำให้งานไม่สำเร็จนั้นเพราะต่างคนต่างก็นั่งสมาธิน้อยจึงทำให้ใจไม่ค่อยจะละเอียดเมื่อใจไม่ละเอียดจิตก็หยาบพอจิตหยาบความคิดก็หยาบพอความคิดหยาบความเห็นจึงไม่ลงรอยกันแต่ถ้าจะแก้ไขก็ให้นั่งสมาธิให้มากๆใจจะได้หยุดแล้วก็เยือกเย็นอีกทั้งจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันจะลดทิฏฐิมานะลงเองยอมกันได้ด้วยความสมัครใจจะมีข้อขัดแย้งกันน้อยลงและจะมุ่งไปสู่จุดหมายการสร้างบารมีอย่างเดียวจ้านั่งสมาธินี่แหละจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจไปสู่แหล่งแห่งสันติสุขแห่งความรักและสามัคคีหวังดีซึ่งกันและกันจ้าลูกทั้งสามคนก็เคยร่วมกันสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงที่ผ่านมาก็มักจะกระทบกันทั้งกันด้วยคำพูดนี่แหละเออก็พูดดีๆกันซะก็หมดเรื่องเพราะคำพูดดีๆก็มีอยู่ในตัวของเราวันนี้เดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็กลับมาดีกันก็เป็นอย่างนี้แหละในชาติที่ผ่านมาผังนี้ยังติดตัวมาชาตินี้ให้ลื้อผังซะนะลูกนะทั้งสามคนนั่นแหละถ้าฟังอยู่ถ้ารักครูไม่ใหญ่จะไปที่สุดแห่งธรรมด้วยกันดีกันซะลื้อผังนี้ซะให้พูดดีๆคิดดีๆพูดดีๆแล้วก็ทำดีร่วมกันวัดจะได้สร้างเสร็จจ้ะลูกจะเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดพูดมันก็ชัดทำให้คนเวลาไปชวนคนทำบุญคนมักจะไม่ค่อยช่วยเหลือไม่เชื่อถือเพราะในอดีตลูกมักชอบพูดจาล้อเลียนเพื่อนที่พูดไม่ชัดเห็นไหมจ๊ะปฏิกรรมนี้จึงทำให้ชาตินี้เป็นอย่างนี้จ้ะเรื่องการสร้างวัดนี้จะต้องรวมมือกันเป็นทีมจึงจะสำเร็จได้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวแหละต้องรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าทะเลาะกันในจังหวัดที่ลูกอยู่ก็มีผู้มีบุญอยู่จำนวนหนึ่งที่สามารถรวมตัวกันสร้างวัดให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ถ้าลูกทุกคนนั่งสมาธิมากๆแล้วติดฐานจิตใครมีผู้มีบุญดังกล่าวได้มารวมตัวสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างบารมีให้สำเร็จให้จงได้ให้อธิษฐานจิตบ่อยๆจ้ะให้นึกคิดกันอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากบางครั้งไหวรุนแรงยังทำให้คนตายเป็นแสนคนนั้นก็เป็นเรื่องกรรมส่วนตัวหลากหลายของแต่ละคนนำมารวมกันในสถานที่เกิดเหตุนั้นเช่นกรรมปานาติบาตของแต่ละคนหนึ่งดูดให้มารวมกันฆ่าสัตว์มั่งฆ่ามนุษย์มั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ต่างกรรมต่างวาระแต่ว่ามารวมกันในที่เดียวกันณสถานที่เกิดเหตุจนตายเป็นแสนคนจ้ะส่วนบางคนบางที่ไม่ถึงตายแค่บาดเจ็บบ้างก็เป็นเรื่องของกรรมหนักกรรมเบาไม่เท่ากันอาจารย์ที่คอยคำปรึกษาแนะนำลูกพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิต

มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระภายในกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาสร้างบารมีได้สองรอบจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่161จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้ขอพระราชทานไพร่พลและพาหนะรวมถึงวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการก่อสร้างอีกทั้งได้ขอพระกรุณาโปรดให้เปิดเรือนจำทั้ง4แห่งโดยขอให้นักโทษทั้งหลายเหล่านั้นได้เดินทางไปด้วยเพื่อเป็นกำลังในการสร้างพระราชวังพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงอนุญาตให้มโหสถทำตามความปรารถนาได้ทุกประการหลังจากรวบรวมไพร่พลพาหนะและผู้ช่ำชองในศิลปะนั้นๆเป็นกองพลใหญ่ตามที่ต้องการแล้วมโหสถจึงได้ยกขบวนนั้นออกจากมิถิลานครแล้วมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครในทันทีในระหว่างทางมโหสถบัณฑิตได้ช่างที่ติดตามขบวนมาช่วยกันสร้างพระพลาที่ประทับรายทางไว้เป็นระยะทุกหนึ่งโยชน์แล้วจัดสรรอำมาตย์ให้เฝ้าประจำอยู่แต่ละพระพลาพร้อมสั่งกำชับด้วยว่าในเวลาที่พระราชาของพวกเราได้เสด็จกลับมิถิลานครพร้อมด้วยพระนางปัญจาลจันทีขอพวกท่านจงถวายการปรนิบัติแด่ทั้งสองพระองค์โดยการเตรียมจัดช้างม้าและรถไว้ให้พร้อมทั้งคอยระวังป้องกันมิให้กองกำลังของฝ่ายปัญจาลนครติดตามมาได้เพื่อให้พระองค์เสด็จถึงมิถิลานครโดยเร็วที่สุดเมื่อเดินทางถึงฝั่งแม่น้ำคงคามโหสถได้สั่งการว่าให้อานันทะพาช่างไม้300คน

เตรียมต่อเรือขนาดใหญ่ไว้300ลำแล้วหาไม้ที่จะใช้สร้างพระนครตัดเอาเฉพาะไม้ชนิดเบาแล้วบรรทุกเรือที่เตรียมไว้ล่องเรือมาส่งให้โดยเร็วจากนั้นมโหสถพร้อมกองกำลังที่เหลือก็พากันลงเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งทันทีที่เหยียบเท้าก้าวแรกลงบนดินแดนของฝ่ายศัตรูมโหสถก็ได้เริ่มต้นกำหนดแผนการไว้ในใจคำนวณนับระยะทางที่ก้าวเดินเป็นการวัดระยะทางเพื่อให้ทราบว่ามีระยะทางจากนี้ถึงนี้นะใกล้ไกลเพียงใดทางใดสะดวกปลอดภัยบริเวณใดควรสร้างอุโมงค์บริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระนครและบริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของพระราชนิเวศหลังใหม่ครั้นกำหนดที่ตั้งพระนครเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วมโหสถจึงขึ้นรถม้าเร่งเดินทางเข้าสู่พระราชวังเพื่อถวายบังคมพระเจ้าจุลนีข่าวการเดินทางมาของมโหสถบัณฑิตและคณะชาวมิถิลานครเรื่องลือไปทั่วปัญจาลนครชาวเมืองทั้งหลายเคยได้ยินกิตติศัพท์ของมโหสถบัณฑิตมานานก็ใคร่จะได้เห็นตัวจริงของมโหสถให้เต็มตาจึงต่างชักชวนกันมารอดูขบวนของมโหสถแน่นขนาดตลอดสองข้างทางขณะที่ขบวนของมโหสถบัณฑิตผ่านประตูเมืองเข้ามาเสียงกึกก้องเกลียวกราวของมหาชนก็ยิ่งดังสนั่นหวั่นไหวต่างก็พูดคุยกันว่าเนี่ยหรือมโหสถแห่งมิถิลานครที่ขับไล่กองทัพใหญ่ของเหนือหัวเราน่ะพร้อมกับกองทัพของพระราชาทั้ง101พระองค์แตกกระจัดกระจายเหมือนกว้างก้อนดินไล่กาน่ะช่างรูปงามจริงๆดูท่าทางองค์อาจยิ่งนักสมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแห่งมิถิลานครฝ่ายพระเจ้าจุลนีทรงสนพระทัยติดตามข่าวคราวของมโหสถอยู่ทุกระยะเมื่อทรงสดับว่าบัดนี้ขบวนของมโหสถบัณฑิตเข้าสู่ภายในเมืองแล้วเท้าเธอก็ยิ่งทรงโสมนัสยินดีพระพักตร์ผ่องใสด้วยทรงดำริว่ามโหสถเอ๋ยเจ้าดิ้นรนมาหาคมดาบของข้าแท้ๆอีกไม่ช้าเนี่ยข้าก็จะได้เห็นหลังของเจ้าละเมื่อเจ้ามาวิเทหราชก็ต้องมาแน่คราวนี้ล่ะเจ้าสองคนน่ะอย่าได้หวังเลยว่าจะรอดพ้นเงื้อมมือของข้าไปได้ข้าจะประหารซะทั้งคู่ถึงตอนนั้นน่ะความปรารถนาของข้าจะเต็มเปี่ยมราชสมบัติในสกลชมพูทวีปก็จะต้องตกเป็นของข้าทั้งหมดทรงรำพึงด้วยพระมนะอันปราบปลื้มเมื่อขบวนของมโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงเขตประตูพระราชวังแล้วมโหสถจึงให้หยุดขบวนแล้วบอกให้นายทวารบาลไปกราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีถึงการมาเข้าเฝ้าของตนครั้นแล้วพระเจ้าจุลนีจึงทรงประทานพระบรมราชานุญาตให้มโหสถและคณะเข้าเฝ้าณท้องพระโรงมโหสถและคณะได้เข้าเฝ้าถวายบังคมยืนอยู่ณที่อันสมควรลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงปฏิสันถานมโหสถตามสมควรแล้วก็ทรงมีพระดำรัสถามถึงพระเจ้าวิเทหราชว่าพ่อบัณฑิตพระราชาของเธอเนี่ย
จะเสด็จมาเมื่อไหร่ล่ะ

มโหสถกราบทูลอย่างนอบน้อมว่าพระองค์จะเสด็จมาน่ะก็ต่อเมื่อข้าพระองค์ทรงข่าวไปทูลเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีไม่ทรงทราบมาก่อนว่าพระเจ้าวิเทหราชจะเสด็จตามมาในภายหลังพระองค์จึงตรัสถามมโหสถตรงๆว่าเหตุใดเธอถึงล่วงหน้ามาก่อนน่ะไม่นำเสด็จพระองค์มาด้วยกันเล่าขอเดชะข้าพระองค์ได้รับพระบ

เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อเสด็จมาสู่ปัญจาลนครพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงทราบเช่นนั้นก็ตรัสชื่นชมมโหสถว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตเธอจงอย่ารอช้าอยู่เลยรีบเร่งเตรียมการต้อนรับพระราชาของเธอให้เต็มที่แม้เธอเองเนี่ยก็จงพำนักอยู่ในที่นี้ให้สุขสำราญเถิดและจงรอคอยไปจนกว่าเจ้าเหนือหัวของเธอน่ะจะเสด็จมาถึงก็แล้วกันพระองค์ตรัสดังนี้แล้วก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานจัดเรือนที่พักรับรองให้แก่มโหสถและคณะผู้ติดตามพร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้อีกเป็นอันมากและยังได้รับสั่งกับมโหสถต่อไปอีกว่าพ่อมโหสถถ้าเธอคงไม่ลำบากใจเราจะขอให้เธอน่ะจงช่วยดูแลกระทำภารกิจที่เห็นว่าสมควรแก่เราบ้างสิ่งใดที่ควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทนุบำรุงให้แข็งแรงเราขอให้เธอใช้ความเป็นบัณฑิตน่ะมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราทีจนขวาพระราชาของเธอจะเสด็จมาน่ะทั้งนี้เป็นการแสดงให้มโหสถบัณฑิตตายใจว่าทั้งสองเมืองน่ะจะเป็นทองแผ่นเดียวกันจริงๆจึงเปิดโอกาสให้มโหสถบัณฑิตได้ช่วยดูแลพัฒนาเมืองในช่วงเวลาสั้นๆและอีกประการหนึ่งก็มีความมั่นใจว่าแผนการทั้งหมดที่หลอกให้พระเจ้าวิเทหราชและมโหสถเข้ามาสู่เมืองแล้วประหารชีวิตนั้นไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนแต่ว่าบัณฑิตก็คือบัณฑิตย่อมล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่เสมอด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้รับข้อมูลอย่างแท้จริงดังเช่นมโหสถบัณฑิตที่สามารถล่วงรู้แผนการอันชั่วช้าของพระเจ้าจุลนีและพราหมณ์เกวัฏอย่างทะลุปลุกโปร่งส่วนว่ามโหสถเมื่อได้โอกาสทองแล้วจะมีแผนการอย่างไร

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วโลกครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพูดนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569กับผมรณกรเอ็มคำชัยและทีมข่าวพูดนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage พูดนิวส์ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวพูดนิวส์ครับ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเกื้อกูลต่อกำลังใจในการสร้างบารมีครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าอย่าลืมว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตที่สมบูรณ์เฉพาะวันนี้เท่านั้นวันพรุ่งนี้ยังเป็นสิ่งไม่แน่นอนว่าจะมีหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่ควรนึกถึงคือเราได้ฝึกตนเองแล้วหรือยังเราได้สร้างบารมีแล้วหรือยังมีอะไรที่เราจะขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานส่วนรวมงานพระศาสนาแล้วหรือยังแล้ววันนี้เราได้ทำใจหยุดใจนิ่งแล้วหรือยังเมื่อนึกคิดอย่าง

นี้บ่อยๆหัวใจของเราก็จะเข้มแข็งจะมองไม่เห็นอุปสรรคใดๆเลยในใจของเราจะมีแต่เป้าหมายที่เราต้องก้าวไปให้ถึงโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญแรกนะครับคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญร่วมประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลพับเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมทั้งถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์150รูปณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูปลัดสุวิชาโพประธานจัดสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นนะครับได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจรดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำใจให้อยู่ในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเมื่อเราอยู่ในกลางกายของท่านจะได้บุญจากท่านเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์

เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรยุพยาวลิ้มสิริพันธ์และกัลยาณมิตรวรดาตั้งสืบกุลพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสิมิไลในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่ามหามงคลโดยคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรโรจนะสินวิไลได้รวมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า

นอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างไฟสองภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพิธีกล่าวคำถวายกองบุญขยายโรงทานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒนาหารและโรงทานพิธีกล่าวคำถวายแท่นประดิษฐานภาพวาดและวางเครื่องสการะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญหนังสืออาคาร108ปีพิธีกล่าวคำถวายต่างมงคลทรงธรรมและเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายเก้าอี้จากนั้นนะครับคณะท่านประธานหลักได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยบุญเปิดม่านมหามงคลแด่พระท่านประธานสงฆ์และคณะท่านเจ้าภาพเนี่ยครับ

0: วันนี้พวกเราได้มาบูชามหาปูชนียาจารย์การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้เป็นวันสว่างที่เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มาพร้อมใจกันมาประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลพับเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้นำในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพักบาทเป็นพิธีเปิดม่านมหามงคลพับเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีท่านพระครูปราสุวิสุวิชาโพประธานจัดสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลในพิธีเปิดม่านมหามงคลพับเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้แทนท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทั้ง4ท่านได้ประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลพับเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายประกอบด้วยคณะที่1คือกัลยาณมิตรแพทย์หญิงลดาวันฮ้อเผ่าพันธ์และกัลยาณมิตรอุษาสกุลไทยคณะที่2กัลยาณมิตรอรพินลีประเสริฐพันธ์และกัลยาณมิตรจันทิมาวชิระพงษ์วณิชพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยกระทงทุบเทียนแพสการะและถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะแล้ววางผ่านผ้าไตรด้านรูปภาพอันเป็นภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก่อนที่ผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายจะได้น้อมถวายผ้าไตรและถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะด้านรูปภาพของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงต่อด้วยผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงได้น้อมถวายผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้รวมกันน้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะด้านภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนับเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของทุกท่านที่มีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขุนนกยูงนำคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าในการช่วยกันสถาปนาสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมากันไม่ขาดสายเติมเต็มจนเต็มสำเร็จสมบูรณ์ทันเวลาน้อมถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายไว้บนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อให้สาธุชนได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่อาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นทํานองสรพัญญะโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญด้วยใจที่ใสๆจรดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้แก่ชีวิตและนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นทุกท่านได้ประกอบพิธีถวายปัจจัยเพื่อสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายดินสำหรับถมพื้นที่เพื่อสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกคือกัลยาณมิตรมงคลกัลยาณมิตรเป็นแขศิวนันท์วงศ์พร้อมทั้งได้น้อมถวายปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่คณะสงฆ์และผู้มีบุญที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมและมีส่วนร่วมในการสถาปนาสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อไว้สักการะบูชาตรึกระลึกนึกถึงท่านและในช่วงท้ายนะครับคณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร
1: ์ปิติยินดีมากๆตั้งแต่วัน

0: แรกที่หลวงพี่ทวีท่านส่งแบบของอาคารเนี้ยมาให้พวกเราดูนะคะคือเราทำงานตกแต่งภายในค่ะท่านก็จะให้เราดูว่าเราจะมาตกแต่งตรงเนี้ยได้ไหมพอดูเนี่ยอารมณ์แรกเลยก็คือเห็นรูปหลวงปู่ที่วันนี้พวกเราได้มาเปิดม่านมหามงคลคือรูปเนี้ยเมื่อดูไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความอัศจรรย์นะคะเหมือนไม่ใช่แค่รูปภาพแต่หลวงปู่เหมือนยังมีชีวิตดวงตาที่ท่านจ้องเหมือนมองดิฉันอยู่เนี่ยดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยอยากจะมาทำอะไรเพื่อถวายบูชาธรรมหลวงปู่นี่คงเป็นโอกาสดีของพวกเราต้องบอกว่าบุญเนี้ยเราจะเก็บเอาไว้แบบเรียกว่าทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเห็นภาพหลวงปู่อยู่เสมอนะคะแล้วพอมาได้เห็นสาธุชนที่มาวันนี้ก็ต้องรู้สึกกราบอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจตั้งแต่สร้างอาคารนะคะตั้งแต่สร้างอาคารแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุญทุกชนิดลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานหลวงพ่อและคุณยายไม่รู้จักคำว่าทำไม่ได้นะคะเพราะคำว่าทำไม่ได้ไม่มีนะคะพวกเราเลยจะเห็นว่าบุญที่วัดเนี่ยไม่ว่าบุญเล็กบุญใหญ่ทำได้ทุกครั้งนะคะ
1: ได้มีโอกาสมารับบุญตั้งแต่ได้ยินโปรเจกต์ว่าจะทำรูปภาพหลวงปู่และรูปปั้นหลวงปู่ทางเราซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับด้านแสงนะคะทำด้านแสงสว่างออกแบบระบบแสงสว่างก็คือบริษัทพาริคอนเลยว่าเราน่าจะถวายไฟพิเศษที่จะไว้ส่องสว่างทั้งรูปปั้นหลวงปู่แล้วก็ฝั่งภาพวาดนะคะเราก็เลยมาร่วมบุญด้วยนะคะโดยเราขอเสนอว่าเราอยากให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ภาพเหมือนของหลวงปู่หรือรูปปั้นหลวงปู่เนี่ยส่องสว่างเห็นชัดนะคะเราก็เลยเลือกใช้แบรนด์ที่ชื่อว่าเออร์โก้ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกซึ่งต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกใช้ไฟยี่ห้อนี้ในการส่องภาพวาดรับประกันได้เลยว่ามีความคมชัดนะคะไม่มีความแสงแยงตาให้คนที่เห็นภาพหลวงปู่หรือรูปปั้นหลวงปู่เนี่ยต้องรำคาญใจนะคะแสงก็จะโฟกัสไปที่ภาพของหลวงปู่นะคะรู้สึกว่าได้บุญเต็มๆเลยค่ะเพราะว่ายิ่งการส่องสว่างเนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้บุญมีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมนะคะก็ขอตามหลวงปู่แล้วก็คุณยายไปอย่างนี้ทุกภพทุกชาติละกันค่ะ
2: ก็ทางกลุ่มพวกเราก็ได้ร่วมบุญสร้างอาคาร108ปีกันมาตลอดหลายปีรอบนี้ก็คือเป็นช่วงเรียกว่าการ108ปี plus ที่มีบุญเพิ่มเติมก็คือเรื่องฉลองภาพวาดหลวงปู่นะคะที่เป็นภาพวาดแบบโดยเขาเรียกว่าเรมเบรนท์เป็นศิลปะที่แบบยุโรปซึ่งก็เป็นภาพวาดแรกที่ได้วาดหลวงปู่ในแบบเรมเบรนท์นะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่มันจะเป็นสากลเป็นภาพที่มีความลึกแล้วเราเห็นเราก็ประทับใจมากแล้วเพราะว่าเหมือนกับท่านมีชีวิตอยู่จริงๆเพราะว่าเป็นว่าภาพวาดแต่เห็นสายตาแววตาเนี่ยออกมาแบบแวบเลยแล้วความรู้สึกเหมือนได้ไปที่หอหลวงปู่ที่วัดปักน้ำแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมบุญบูชาธรรมหลวงปู่ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: มากันที่ข่าวสารจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในภาคเหนือกันบ้างนะครับที่จังหวัดลำปางได้จัดสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดลำปางเพื่อรับทราบข้อมูลนะครับของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับสำหรับการจัดงานสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดลำปางนะครับในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชจินตะวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางมอบหมายให้ท่านพระครูสิริรัตนโสภิตด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการสัมมนาทางด้านพระธรรมทรชันจิตยานัญยุตโตทรงเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางและประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นพระสุรพลขันติสะโหได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการทอดกฐินนอกจากนี้พระธรรมทรชาจิตยานายุตโตส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางนะครับ

ได้กราบเรียนคณะสงฆ์กว่า100วัดที่ได้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาและข่าวที่บั่นทอนศรัทธาของชาวพุทธและสังคมที่เป็นข่าวหลายครั้งและแพร่หลายหากแต่ละวัดนิ่งเฉยในอนาคตจะเป็นผลเสียมีผลต่อเยาวชนคนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปจะเสพสื่อเชื่อตามข่าวทำลายศรัทธาซึ่งมีผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลทั้งนี้ได้กราบอาราธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการในแต่ละวัดในการร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสร้างพุทธบริษัทให้มีความเข้มแข็งผ่านโครงการอุปสมบทหมู่โครงการปฏิบัติธรรมเจ้าคณะพระสังฆาธิการโครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโครงการธรรมยาตราโครงการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานมหาสังฆทาน22เมษายนโครงการงานบุญในจังหวัดลำปางและโครงการสวดธรรมจักรปะวัฒนสูตรโดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการแต่ละวัดเป็นอย่างดีซึ่งนับเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันที่จะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาดังวาทธรรมที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับข่าวต่อไปนะครับสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดค่ายแด่เธอผู้มาใหม่ Happy Freshy Camp ให้แก่นิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธภาคใต้ครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดค่ายแด่เธอผู้มาใหม่ Happy Freshy Camp ให้แก่นิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธในภาคใต้จำนวน41คนโดยมีมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาณสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้จังหวัดสงขลาโดยเมื่อน้องๆนักศึกษานะครับได้เดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับที่ประทับใจจากพี่ๆสตาฟครับในกิจกรรมที่อบอุ่นมีการจุดเทียนรวมใจผูกข้อมือรับขวัญจากนั้นได้ชี้แจงกำหนดการในค่ายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมทำความรู้จักเพื่อนใหม่ต่างสถาบันโดยตลอดการเข้าค่ายครับน้องๆนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายอาทิกิจวัตรนะครับในเรื่องของการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยการนั่งสมาธิและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์นอกจากนี้ยังมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่น้องๆเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในใจของตนเองสำหรับกิจกรรมพิเศษนะครับน้องๆได้มีโอกาสเดินทางไปหล่อล้อมรวมใจกันที่หาดสมิลาซึ่งได้ร่วมกันนั่งสมาธิริมหาดทรายสีขาวภายใต้ท้องฟ้าและคลื่นลมเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจทีเดียวส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็เป็นพิธีปิดแล้วก็ขอขมาพระอาจารย์สำหรับค่าย Happy Freshy Camp ในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากน้องๆนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมากโดยทางสถาบันการศึกษานะครับก็มุ่งหวังให้น้องๆที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทักษะในการจัดการตนเองและพลังใจที่เปลี่ยนไปด้วยแหล่งกำลังกลุ่มทรัพย์ภายในนะครับนั่นก็คือการรู้จักการทำสมาธิเจริญภาวนานั่นเองซึ่งการทำสมาธินี้ก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและเติบโตไปเป็นผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปนั่นเองครับมากันที่ข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศนะครับในช่วงหัวนิวส์ครับหัวนิวส์วันนี้นำพาคุณผู้ชมทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นะครับประเทศออสเตรเลียได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น One Day Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นนะครับได้ร่วมกันในการหลบหลีกความวุ่นวายภายนอกนำมาสู่ความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิครับสำหรับการจัดโครงการ One Day Meditation นะครับเป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยมีอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ร่วมเป็นผู้ประสานงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้ก็มีชาวท้องถิ่นที่เคยร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งที่2และ3นะครับก็ยังคงกลับมาเพื่อสืบสานความสงบภายในร่วมกันจำนวน6ท่านโดยทุกคนนะครับเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายร่างกายกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกหายใจจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมเป่าดวงแก้วนะครับ
เป็นกุศโลบายในการสร้างอารมณ์สบาย

ายพร้อมกับสามารถทำให้ทุกคนสามารถกำหนดนิมิตไว้ที่ศูนย์กลางกายเป็นดวงแก้วใสๆจากนั้นพระอาจารย์พระมนชัยคุตตมันโตครับได้แนะนำวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นวิธีการรู้จักนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายเทคนิคการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเช่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิร่วมกันจากนั้นชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับภาคบ่ายได้มีการฝึกสมาธิผ่านการเดินจงกรมโดยพระมหาโอรันอคัพวิโชแนะนำวิธีการเดินจงกรมเพื่อช่วยในการย่อยอาหารและป้องกันอาการง่วงซึมโดยเน้นการน้อม

ิตประจำวันแล้วก็ธรรมชาติของใจของเราครับจากการมาร่วมกันปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิครั้งนี้ครับชาวท้องถิ่นหลายท่านก็ได้เล่าความประทับใจให้ฟังนะครับว่าชอบไปนั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิที่ดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของวัดอีกทั้งได้กล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าในครั้งก่อนๆยังเห็นได้ชัดเจนซึ่งนอกจากความสุขที่ได้รับจากการทำสมาธิแล้วทุกท่านยังแสดงความประทับใจเรื่องของอาหารการต้อนรับปฏิสันถารของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมารู้จักกับความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิร่วมกันในโอกาสต่อไปด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวของภาคพื้นอเมริกากันนะครับกิจกรรมของวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรม Mindfulness Camp for Kids นะครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนครับอย่างมีคุณค่าผ่านการเรียนรู้เรื่องของสติแล้วก็สมาธิมีการดูแลในบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองครับตลอดระยะเวลา3วันนะครับน้องๆก็ได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานของการฝึกสติแล้วก็สมาธิผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยพร้อมทั้งรู้จักให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันสังเกตความคิดอารมณ์ของตนเองเรียนรู้วิธีการนำสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากการฝึกสมาธิแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมช่วยเสริมสร้างนะครับทั้งสมาธิความรับผิดชอบความมีน้ำใจและการรู้จักตนเองอย่างเป็นธรรมชาติเพราะการปลูกฝังสติให้กับเด็กตั้งแต่ในวันนี้ครับอาจเป็นหนึ่งในของขวัญสำคัญที่จะช่วยทำให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่มั่นคงมีสมาธิและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันนั่นเองและจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเด็กๆหลายคนได้เล่าให้ฟังว่ามีความสนุกมากการนั่งสมาธิไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดแต่ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกความสงบของใจมีสมาธิกับการเรียนและการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นขณะที่ผู้ปกครองนะครับก็ประทับใจที่เห็นลูกๆมีความใจเย็นลงมีความรับผิดชอบมีพฤติกรรมที่น่ารักอ่อนโยนอ่อนน้อมแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มทั้งความสุขแล้วก็เติมเต็มศีลธรรมให้กับเยาวชนในต่างแดนได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางวัดพระธรรมกายชิคาโกได้ตระหนักถึงสภาวะสังคมในปัจจุบันที่เด็กๆต้องเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมที่มีแต่ความเร่งรีบซึ่งอาจมีผลทำให้เด็กมีสมาธิที่สั้นลงกิจกรรมนี้จึงทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะคุ้มกันทางใจโดยใช้สมาธิควบคู่กับการเจริญสติมาเป็นเครื่องมือช่วยเด็กๆให้รู้จักเท่าทันอารมณ์ของตนเองซึ่งถือเป็นการวางรากฐานทางสติปัญญาและจิตใจที่แข็งแกร่งตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความดีสากลตั้งแต่สะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธินั่นเองครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรับชมกันว่าในวันนี้มีที่ใดที่ได้สถิติ10อันดับแรกของยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรผ่านช่วงท็อป10กันครับท็อป10ในวันนี้นะครับเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศก่อนเลยครับอันดับที่1นะครับมาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดยโสธรครับอันดับที่2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดลำพูนครับอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในต่างประเทศวันนี้ครับเริ่มที่อันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันอันดับที่3กลับมาที่วัดภาวนาปีนังมาเลเซียนะครับอันดับที่4วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่5วัดภาวนานางาโนที่ประเทศญี่ปุ่นครับอันดับที่6วัดพุทธนอตไลเวฟฟาเลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครับอันดับที่7วัดพระธรรมกายจอร์เจียที่อเมริกานะครับอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโตที่ฝรั่งเศสอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ

เชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะครับเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับกันที่ 8,657,585,858 จบครับโดยปีนี้ครับวันธรรมชัยตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมสดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเป็นอาคารที่ตั้งของนิทรรศการความเป็นจริงของชีวิตนะครับโดยปีนี้เราจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันธรรมชัยเช่นเดียวกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ02-831-1000ครับข่าวต่อไปครับโครงการผสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานะครับเปิดรับสมัครท่านชายเข้าร่วมโครงการก็จะมีการอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับ092-779-2000ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ที่นำมาฝากผู้ชมทั่วโลกนะครับเน้นย้ำช่องทางการติดตามรับชมข่าวสายงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับและปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับความว่าธัมเมทิโตปะระโลกังนะพาเยเมื่อตั้งอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวปรโลกปรนกรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมา

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่ประมาณกราบแทบเท้าพระคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรน้องสมณเณรและขอเจริญพรยอดทางสร้างบารมีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกๆ

0: คนได้มาให้กำลังใจกันแม้ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมแดดจะออกรถติดนะก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคใดๆเราก็มาให้กำลังใจกันทั้งในช่องทางนะถ่ายทอดสดในวันนี้ช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าเป็นกำลังใจกันนะครับดังนั้นวันนี้เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้ติดตามรับชมนะทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันซึ่งจะเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสประธานหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศวันนี้ตอนจากเด็กผู้ชายที่เฝ้ามองท้องฟ้าสู่การจับฉลากตามพระนิพพานจัดสรรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำก็ได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: สู

0: ายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนที่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้
2: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนที่กันจ้า

ลูกสมาชิกเขตนายทุกคนทุกคนนะฟังอยู่เปล่าเจ้าเนี่ย

0: ที่เราตัดสินใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งวิ่งวัดมาสร้างบารมีเนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือต้องการเข้าถึงทำให้ได้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับ เพราะนั้นเราก็ต้องเข้าถึงทำให้ได้กันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกอนุวินาทีสร้างบารมีให้เต็มที่แล้วก็ให้ความสำคัญการปฏิบัติธรรมกันทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: คร
0: ับให้ความสำคัญหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ที่ถือภารกิจเร่งด่วนเลยการทำใจให้หยุดให้ได้เพราะถ้าใจหยุดก็หลุดพ้นจากเงื้อมมือมาร
1: คร
0: ับ แล้วอยากจะเป็นทาสของมารหรือว่าจะพ้นมือมาร
1: จะพ้นมือมาร
0: ใช่ก็ต้องใจหยุดก่อนจะหลุดพ้น
1: ครับ
0: นี่นะจ๊ะใจจะกระโดดพ้นจากเงื้อมมือมารใจจะไม่วิ่งไปตามมารไม่วิ่งไปติดโน่นติดนี
1: ่
0: ติดนั่นเพราะใจที่ติดรูปก็จะไปแสวงหารูปติดเสียงก็ไปแสวงหา
1: เสียง
0: ติดกลิ่นก็ไปแสวงหาก
1: ลิ่น
0: ติดรสก็ไปแสวงหาร
1: ส
0: ติดสัมผัสก็ไปแสวงหา
1: สัมผัส
0: ซึ่งทำให้เราไม่เจอหนทางแห่งการพ้นทุกข์เลยเพราะไปติดสิ่งอย่างนั้นนะจ๊ะเพราะใจถูกคุ้มด้วยความทุกข์เอาไว้แต่ก็มีทางแก้คือหยุดต้องหยุดถึงจะหลุดพ้นนี่นะแต่ใจไม่หยุดก็ไม่หลุดพ้นดังนั้นในตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่ต้องรีบทิ้งช่วงหยุดนิ่งกันให้ได้นะจ๊ะเราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีต้องให้รู้จักให้ได้ว่าหยุดนิ่งมันเป็นไงเริ่มจากเอาใจมาอยู่ในตัวก่อนแต่อยู่นานๆในตัวก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของการอยู่ในตัวนานๆเพื่อจะให้อยู่จนกว่าจะหยุดอยู่จนหยุดหยุดจนองค์พระผุดขึ้นมาแต่หยุดแล้วองค์พระยังไม่ผุดมายังอยู่ไม่สนิทนี่เนาะต้องอยู่ให้สนิทติดกลางระดับที่องค์พระผุดขึ้นมาเลยองค์พระท่านพิจารณาเนี่ยเป็นมหาวิญญาณว่านี่ตั้งใจหยุดจริง
1: ๆ
0: หยุดท่านก็ผุดขึ้นมาเพราะท่านก็อยากจะผุดขึ้นมาอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่ค่อยให้โอกาสท่านเลย
1: ค
0: ือเราไม่ยอมหยุดถ้าไม่หยุดองค์พระก็ผุดไม่ได
1: ้
0: นั้นต้องหยุดอย่างเดียวนะจ๊ะอยู่นานๆได้ไหม
1: ได
0: ้นานๆจะหยุดกันสักทีหยุดนานๆได้ไหม
1: ได
0: ้เออต้องหยุดจนกว่าองค์พระจะ
1: พูด
0: ใช่ใช่ถ้าใจเตลิด
1: ก
0: ็เกิดไม่ได้ต้องหยุดจนกว่าองค์พระจะ
1: พูด
0: ถ้าใจเตลิด
1: ใ
0: ช่จะเปิดโอกาสให้องค์พระพูดต้องหยุดนิ่งนะจ๊ะหยุดจึงสำคัญอย่างยิ่งถ้าใจนิ่งองค์พระก็ผุดเกิดนี่เนาะนี่จะเป็นข้อสังเกตว่าเราหยุดจริงหรือเปล่าถ้าหยุดองค์พระต้องผุดเกิดถ้าเราบอกเราหยุดเราอยู่เราหยุดแต่องค์พระไม่เคยผุดเกิดนะอย่าว่าแต่พระขนาดฆราวาส
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: เก
0: ิ
1: ด
0: กายทิพย์ก็ไปเกิดกายพรหมก็ไปเกิดกายลูกพรหมก็ไปเกิดไม่ใช่องค์พระผุดเกิดได้ไงนี่น่าสำคัญนะว่าใจหยุดก็จะหลุดจากกิเลสได้ว่าใจติดกลางสว่างแล้วองค์พระสงสัยก็จะเกิดขึ้นนะจ๊ะใจติดกลางกิเลสหลุดพุทธะเกิดชีวิตอมตะก็เจิดจ้าขึ้นเดี๋ยวเรามาลองทำใจใสแล้วก็ว่าตามกลอนนี้นะจ๊ะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: หายใจเข้าหายใจออกมองท่านอยู่ขนลุกสู้ปิติพระใสแจ๋วค่อยขยายเป็นประกายวิบวับแววองค์พระแก้วท่านจักนำให้สุขเอ้ยฟังเพลงเลยพระใสแจ๋วจ้ะ
1: ครับ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานเขาบอกว่าจดหมายจากพระลูกชายถึงหลวงพ่อที่รักสุดหัวใจจะไว้ใจได้การ

วันนี้จะมาจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เดี๋ยวตอนจากเด็กผู้ชายผู้เฝ้ามองท้องฟ้าสู่การจับสลากตามพระนิพพานจัดสรรจริงเหรอจริงไม่จริงเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนนักบุญทักษิณเนี่ย

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระพันดิตยติวังโสไหนพระพันดิตมาว่าจ๊ะถูกว่าจ๊ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องครับนะนี่ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชุมพร
1: จ้าน
0: ี่กระดาบรายงานตัว

0: ที่จังหวัดลำพูน
1: ลำพ
0: ู
1: น
0: เมืองหริพุนชัยแล้วไม่ไปอยู่ทักษิณหร
1: อพูนพาไป
0: พูนพาไปเป็นลูกคนสุดท้องของพี่น้องทั้งหมด7คน
1: โ
0: อ้บ้านของเรารวยมากรวยความอบอุ่นแต่ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองโดยเฉพาะโยมแม
1: ่
0: ผู้เป็นครูคนแรกของชีวิตทุกเช้าโยมแม่จะพาลูกๆไปตักบาตรโอ้ดีสั่งสมบุญทุกเช้าวันพระใหญ่ก็พาไปวัดฟังธรรมโอ้สาธุเลยสุดยอดเลยนะฟังเทศมหาชาติสอนให้พี่น้องรักกันไม่ลำเอียงและที่สำคัญคือห้ามเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทุกชนิดแต่เด็กผู้ชายก็คือเด็กผู้ชายแหละครับบางครั้งผมก็ต้องแอบชวนเพื่อนไปยิงนกตกปลาก็ต้องมีหน่อยๆคิดว่าโยมแม่คงไม่รู้ปรากฏว่า
1: โยมแม่ร
0: ู้ไหม
1: รู้ครับ
0: ปรากฏว่ารู้ครับแถมรู้แบบละเอียดซะอีกโอ้โหกลับถึงบ้านยังไม่ทันได้อวดผลงานก็ได้รับประทาน
1: ไม้เรียว
0: หยิบไม้มันก็ช้าไป
1: มือเลย
0: เอาเท่าที่ท่านมีท่านก็ให้โอวาทผ่านฝ่ามือ นี่จากโยมแม่เป็นชุดใหญ
1: ่
0: นี่นะแล้วท่านก็อบรมไปด้วยประโยคที่ผมจำได้ไม่เคยลืมเลยโยมแม่พูดว่าชีวิตของเขาเขาก็รักชีวิตเหมือนเรานี่จ้ะท่านก็สอนลูกชายเนาะอีกภาพหนึ่งที่ผมจำแม่นคือทุกเย็นเมื่อโยมพ่อกลับจากสวนทุกคนจะนั่งล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีใครเริ่มก่อนไม่มีใครถูกทิ้งให้เดียวดายในการกินคนเดียวความอบอุ่นแบบนั้นกลายเป็นรากฐานของคำว่าหมู่คณะที่ผมเพิ่งเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภายหลังนี่นะตั้งพร้อมหน้าพร้อมตาและพร้อมมือนี่นะถึงจะกินข้าวพร้อมกันได
1: ้
0: นี่จ้ะแม้จะเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นแต่ผมกลับเป็นเด็กที่ชอบนั่งมองท้องฟ้าอยู่คนเดียวจ้าเนี่ยท่านมองมองท้องฟ้าเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เนี่ยแต่ที่มองนั้นไม่ใช่เพราะท่านอกหักนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครให้หักอกด้วยซ้ำนี่นี่โสดแท้

ได้จนกระทั่งวันหนึ่งตอนอายุประมาณ7 ขวบผมเห็นหนังสือสวดมนต์สีส้มเล่มหนึ่งตอนนั้น7 ขวบนะบนหน้าปกมีพระประธานสีทองปฏิสถานอยู่ในโบสถ์สีขาวสะอาดงดงามจนผมมองอยู่นานตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกเขาว่าเป็นที่ไหนแต่ภาพนั้นกลับติดอยู่ในใจอย่างประหลาดหลายปีต่อมาติดต่อกันเลยเนี่ยติดอยู่ในใจอย่างประหลาดหลายปีต่อมาผมถึงได้รู้ว่าพระประธานองค์นั้นอยู่ที่ไม่บอกว่าอยู่ที่วัดไหนฟังเพลง

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตเกิดขึ้นตอนเรียนชั้นม.5เมื่อพี่ชายซึ่งเป็นกัลยาณมิตรชวนผมมาร่วมงานมาฆบูชาปีพุทธศักราช2540วันนั้นมีพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าด้วยเงินบริสุทธิ์หนัก14ตันพอตกค่ำลานนั้นนึกเหมือนก็สว่างสวยด้วยโคมมาฆประทีปนับไปถ้วนพร้อมเสียงเพลงนี้

0: ่ามกลางผู้คนมากมายแต่กับรู้สึกว่าเพลงนี้กำลังร้องเพื่อเราคนเดียวในแต่นาทีนี้มันตอนมาวัดพระธรรมกายไม่ใช่สถานที่ที่ผมมาเที่ยวแต่กลายเป็นสถานที่ที่ผมอยากกลับมาตรงนี้นะภาพสมัยผมเรียนมัธยมจากเดินไปเล่นดนตรีทุกเสาร์อาทิตย์ก็เปลี่ยนมาเข้าวัดพระธรรมกายครับเอาไปเล่นดนตรีที่ไหนอาจารย์เนี่ย
1: ดนตรีของโรงเรียนครับโรงเรียนประจำโรงเรียนครับ
0: อ๋อประจำโรงเรียนนี่จ้าหลังเรียนจบม.6ผมสอบเอนทรานซ์พี่สาวและพี่ชายที่อยู่กรุงเทพชวนผมมาช่วยทำงานที่ร้านขายของชำร้านอาหารตามสั่งและขายของในตลาดบางแคชีวิตก็วนเวียนอยู่กับเตากระทะและลูกค้าแต่ทุกวันที่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนครอบครัวของเราก็จะหยุดทุกอย่างโอ้สุดยอดเลยนะแล้วชวนกันขึ้นรถจากหนองแขมมาวัดพระธรรมกายผมเริ่มต้นจากการเป็นอาสาสมัครแผนกธรรมวารีคอยแจกน้ำดื่มให้สาธุชนแม้เป็นหน้าที่เล็กๆแต่สำหรับผมน้ำทุกแก้วคือบุญทุกหยดโอ้คมบุญที่เปลื้องสุดในชีวิตคฤหัสถ์คือการรับบุญในงานสลายร่างของยายจางผมช่วยเตรียมงานอยู่เป็นเดือนคืนก่อนวันงานผมเติมน้ำอำนาจให้พระจากทั่วประเทศทั้งคืนทั้งคืนจนหมดแรงแทบยืนไม่ไหวแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือโอกาสได้กราบอธิษฐานของคุณยายว่าผมเห็นพระธาตุสีทองและรัตนชาติอยู่เต็มโถแก้วใสเพราะนั้นผมรู้สึกเหมือนหลวงพ่อและคุณยายกำลังให้กำลังใจเด็กคนหนึ่งว่าความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างไม่เคยสูญเปล่าผมก็เลยปลื้มมากๆครับนี่น้ำทุกแก้วคือบุญทุกหยด

0: ช่วงที่หลวงพ่อเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผมก็ติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1: สาธุ
0: ยิ่งฟังเรื่องกฎแห่งกรรมยิ่งเข้าใจเป้าหมายชีวิตและมโนวิทยาของหลวงพ่อมากขึ้นทุกวันจนปีพุทธศักราช2546ผมกับพี่ชายก็ตั้งใจอบสมบทพร้อมกันแต่พี่สาวขอให้ผมช่วยดูแลภาระทางบ้านอีกหนึ่งปีระหว่างนั้นผมได้เห็นชีวิตผู้คนมากมายต้องดิ้นรนทำมาหากินแข่งขันแข่งแย่งบางครอบครัวทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินบางคนจมอยู่กับอบายอย่างมุกยิ่งเห็นแม่ทลายผมก็ยิ่งมั่นใจว่าชีวิตแบบนั้นไม่ใช่คำตอบที่ผมกำลังตามหากระทั่งในปีพุทธศักราช2547ผมอายุ23ปีผมจึงตัดสินใจอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา
1: สาธุ
0: ปีนั้นเป็นช่วงก่อสร้างการภาวนา60ปีผมและพระเพื่อนได้รับบุญขาดองค์พระ
1: สาธุ
0: แล้วติดตั้งองค์พระบนโดมอาคาร
1: สาธ
0: ุรับบุญตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีห้าแล้วก็กลับไปสวดมนต์ทำวัดเช้าต่อ
1: สา
0: ธุโอ้โหถามว่าเหนื่อยไหม
1: ปลื้ม
0: เหนื่อยไหม
1: ปลื้ม
0: ท่านบอกเหนื่อยครับจะเป็นความเหนื่อยที่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขแหมมันก็ต้องเหนื่อยทุกคนแหละช่วงภาษาแรกผมดูแลบุญท่านองค์พระบุญโดมอายุอาคาร60ปีครับเมื่อจบกรองงานอบรมผมเองก็มาคิดตลอดว่าบวชแล้วคงได้อยู่วัดแต่พระอาจารย์บอกว่าให้จับสลากเสี่ยงบุญตามพระนิพพานจัดสรรว่าใครจะได้ไปอยู่ที่ไหนผมก็แอบหวังว่าจะอยู่ใกล้บ้านแถวภาคเหนือใช่ไหมแถวภาคเหนือเอาบ้านท่านอยู่ทางเหนือเหรออ๋อละปูนั่นนะเมื่อเปิดกระดาษในมือครับเขียนไว้เพียงเจ็ดพยางค์ว่าสดงคาสถานพระเจ้ากษัตริย์ชุมพร
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อศูนย์แห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมดีใจมากเลยที่ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ทราบเดี๋ยวนะพระอาจารย์ประธานศูนย์ก็รีบมารับแล้วเดินทางกันทั้งคืนเลยไปถึงชุมพรประมาณตีสี
1: ่
0: พอฟ้าสางผมก็เดินสำรวจศูนย์นี่จ้ะมองไปทางไหนซ้ายก็ดีขวาก็ดีหน้าก็
1: ด
0: ีหลังก็
1: ด
0: ีเห็นแต่ป่าทึบต้นไม้สูงศาลาไม้หลังเล็กศาลาหลังก็เพิ่งมุงหลังคาเสร็จผมยืนมองอยู่พักใหญ่และผมก็คิดในใจว่าเรามาผิดที่หรือเปล่าอันนี้ท่านถามตัวท่านเองนี่ท่านคิดในใจถามตัวเอง
1: คร
0: ับ หลวงพ่อครับ

0: ผมขอเล่าถึงเรื่องคาถาจุฬาสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหม
1: ได
0: ้ทุดงคาถาจุฬาเป็นศูนย์สาขาแห่งแรกของภาคใต้โอ้ดีมาอยู่ศูนย์สาขาแห่งแรกของภาคใต้เลย
1: เอ๊
0: ะท่านเป็นคน
1: ล
0: ำ
1: พ
0: ู
1: นอ๋อ
0: ลำพูนลำพูนแต่ไปอยู่ชุมพรทุดงคาถาจุฬาเป็นศูนย์สาขาแห่งแรกของภาคใต้เริ่มจากที่ดินเพียง11ไร่ถวายไว้มาปี2537ดูภาพเลยนี่พระอาจารย์พระครูใบดีกาที่ท่านชอบแจกดีกาหรือเปล่าวิสุทธมสุทโธผู้บุกเบิกสร้างศูนย์รูปแรกเริ่มต้นจากที่ดินจำนวน11ไร่นะจ๊ะนี่จ้ะครอบครัวขาวสง่าถวายที่ดินเริ่มต้นสร้างที่ดงกสานจุฬาจำนวน11ไร่ครับคุณย่าทองขาวสง่าเจ้าของที่ดินโยมแม่ของพระครูใบดีกาวิสุทธิ์โยมวิชาของพระครูใบดีกาวิสุทธิ์ทั้งสองท่านถวายเจ้าเด็ดที่ดินแด่หลวงพ่อท้าตายชีโวนี่จ้าเริ่มจากที่ดิน11ไร่นะจ๊ะ
1: ถ
0: วายเมื่อปี2537ก่อนจะค่อยๆรวบรวมเพิ่มจนปัจจุบันปัจจุบันนี้มีพื้นที่กว่า 108 ไร
1: ่โอ้สาธุ
0: พื้นที่108ไร่ในวันนี้เมื่อ20กว่าปีก่อนยังเป็นป่าพลุมันเป็นยังไงนะป่าพลุ
2: ป่าพลุเป็นป่าที่เป็นหนองน้ำแล้วก็มีใบไม้ทับถมกันนานๆพื้นที่มันไม่แน่นนะ
0: อ๋อพื้นที่ไม่แน่นป่าพลุที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงทึบน้ำขังดินยุ
1: บ
0: งูเห่า
1: โอ้
0: นี่นะเห่าห้องห้องเลยห้องห้องเลยงูจงอางงูเหลือมนี่จ้ะตะขาบแมงป่องนี่ท่านยังไม่พูดทุกงูนะและสัตว์มีพิษอีกหลายชนิดเลยครับแต่ปัจจุบันมีพื้นที่108ไร่แล้วครับ
1: คร
0: ับนี่ครับปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งศูนย์ปลูกปาล์มน้ำมัน
1: คร
0: ับ ปรับพื้นที่ปาล์มรั่วให้แห้งขึ้นปลูกปาล์มน้ำมันนะ
1: คร
0: ับ แล้วนำผลผลิตมาแปลเปลี่ยนมาเป็นใจเราเลี้ยงสูงครับ
1: สา
0: ธุปาล์มน้ำมันนี่เหรอ
1: ใช่
0: เบนซินเลยเลย
1: น้ำมันพืชครับน้ำมันพืช
0: น้ำมันพืช

0: ในศูนย์ได้พาไปเพียง3วันพระอาจารย์ก็ส่งผมออกสนามรบทันทีให้ไปโรงเรียนไปชวนเด็กมาบวชพอไปถึงหน้าเสาธงมีนักเรียนประมาณ300คนยืนมองอยู่ตรงหน้าผมนั้นมีปิติมากนี่นะขาสั่นที่ขาสั่นไม่ใช่อะไรตื่นตัวจนกระทั่งถึงตื่นเต้นแต่ขาสั่นนั้นมันสั่นสู้นะมีเหตุผลผลที่ได้กลับเกินคาดพี่นั้นมีผู้บวชสำเนียงกว่า80รูปจากนักเรียน300คนเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะกลายเป็นรุ่นที่2ของศูนย์และดำเนินต่อเนื่องยังถึงรุ่นที่22แล้วครับในยุคท่านรุ่นที่2ที่มาบวชกันนะนี่รุ่นที่22แล้วผมรับบุญพระพี่เลี้ยงสามเณรที่ศูนย์จัดโครงการบวชเป็นรุ่นที่2 2548ครับแล้วก็จัดโครงการมาประจำสำเนียงภาคฤดูร้อนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีครับโอ้ดีมากเลยสาธุหลวงพ่อครับชีวิตยุคบุกเบิกนั้นแค่อยู่รอดในแต่ละวันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับรอดไหมพระและสามเณรรวมกันกว่า10ชีวิตแต่อาหารไม่เพียงพอพระอาจารย์ยังชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพอาหารใส่ปิ่นโตแล้วพระไปรับตามบ้านและร้านค้านี่โอ้อย่างนี้ก็อิ่มอร่อยย่อยง่ายถ่ายสะดวกเลยเนาะบางเดือนไม่มีเงินจ่ายค่าไฟพระไม่มีจ่ายก็คงไม่ว่ามั้ง
1: ได้ก็ไม่ว่าก็ตัดไฟเลย
0: ครับอ๋อตัดไฟเลยโอ้แต่พอได้ปัจจัยจากกิจนิมนต์ก็เอามารวมกันจ่ายค่าไฟก่อนส่วนปัจจัยส่วนตัวเนี่ยแทบไม่มีใครคิดถึงเลยครับพอคิดไงก็ไม่ถึงสักทีปีพ.ศ. 2552โครงการบวชพระแสนลูกเริ่มต้นขึ้นศูนย์จุฬาลงกรณ์ได้รับภารกิจดูแลการบวชของชายชาติทหารจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า500นายพร้อมชายชาวจังหวัดอีกหลายร้อยคนนับเป็นภารกิจใหญ่ครั้งแรกจากส่วนกลางอ๋อบูรณาโครงการแสนรูปเนาะ500ท่านเงินนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยหลังจากนั้นงานก็ขยายต่อเนื่องทั้งอบรมเยาวชนบวชปัสสิกาแก้วโรงเรียนดีศรีตำบลโรงเรียนในฝันเป็นไงในโรงเรียนในฝัน
1: ในฝันว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีศิลธรรมมีคุณธรรมเกิดขึ
0: ้นและทุกโครงการที่หลวงพ่อกับโมกนะมอบหมายแต่การสร้างศูนย์ไม่ใช่เพียงสร้างอาคารสิ่งที่ยากกว่าคือการสร้างความเข้าใจเพราะฉะนั้นหลายคนมีหลายคนก็จะรับทำกายคลาดเคลื่อนไปบ้างโครงการส่งเสริมศิลธรรมเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เติบโตคนเก่งและดีครับจัดโครงการบวชปัสสิกาแก้วอุบาสกแก้วเพื่อเป็นตัวแทนท่านกฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วไทยครับ

0: ผมกับพระอาจารย์ยังยึดหลักที่หลวงพ่อสอนว่าไม่สู้ไม่หนีแต่ทำดีต่อไป
1: สา
0: ธุแล้วนำอาหารนับนะเครื่องเสียงไปช่วยงานคณะสงฆ์ช่วยงานประชุมจังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเปิดพื้นที่หน่วยงานราชการใช้จัดอบรมและทำหน้าที่ผู้ให้อย่างสม่ำเสมอ
1: สาธุ
0: เพราะหลวงพ่อสอนว่าการเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเมื่อเวลาผ่านไปความจริงก็เป็นผู้ตอบทุกคำถามนะจากวันที่ผู้คนยังไม่เข้าใจวันนี้ทางคณะสงฆ์ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ต่างให้การยอมรับแล้วพร้อมสนับสนุนงานประชาการของหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับหลวงพ่อครับเส้นทางชีวิตของผมจากที่จับฉลากได
1: ้
0: และคิดว่าเรามาผิดที่หรือเปล่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมไม่ได้มาผิดที่แต่มาถูกที่ที่สุดแห่งหนึ่งของชีวิตครับเพราะสถานที่แห่งนี้หล่อหลอมผมไม่รู้จักความอดทนความเสียสละและการสร้างบารมีอย่างแท้จริงนี่เนาะนี่เขาเรียกว่ามาถูกที่ที่สุดนี่เนาะนี่จะที่สุดของชีวิต

0: ยอดผมเดินป่าพระค่อยๆเปลี่ยนเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม
1: สาธุ
0: เห็นสมณเณรรุ่นแล้วรุ่นเล่าเติบโตเห็นพื้นที่ที่เคยเงียบเหงากลายเป็นสถานที่แห่งการสร้างคนสร้างศีลธรรมและสร้างความดี
1: สาธุ
0: จ้ะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะผมขอน้อมนำบุญทั้งหมดที่ได้สร้างมาบูชาตามหลวงพ
1: ่
0: อ
1: สา
0: ธุสาธุ
1: สา
0: ธุโอ้คุณผู้ใหญ่ปลื้มมากเลยเนี่ยขอหลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักใจและหลักใจของลูกๆตลอดไปนะครับ
1: สาธ
0: ุผมขอตามติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะสร้างบารมีจนถึงที่สุดตามกาล
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับท่านจะว่าไง

นี่คือหัวใจของพุทธบุตรบุตรของพระชินสีห์สายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารย์พันฑิตนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกับพระอาจารย์นะครับรุ่นที่20พรรษานี้ท่านก็22พรรษาเรามาฟังเรื่องราวภาคใต้แล้วก็วกกลับมาของภาคเหนือเนาะเนี่ยพระอาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆนะซึ่งวันนี้หัวข้อว่าภารกิจสร้างคนดีนะพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติสามเณรคืออนาคตของพระพุทธศาสนาถ้าเราช่วยกันพัฒนาเยาวชนในวันนี้เชื่อว่าอนาคตของชาติจะดีหรือไม่ดีเอ่ยดีแน่นอนถ้าเราช่วยกันบรรพชาสามเณรชวนบวชเณรเนี่ยอนาคตของพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรเอ่ยยืนยาวแล้วก็มีผู้สืบทอดต่อไปแล้วก็วัดร้างจะเกิดขึ้นในประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงแน่นอนครับภารกิจสร้างคนดีพระย้อนไปเมื่อ25ปีนะพระอาจารย์เป็นนิสิตหนุ่มแม่โจนะพระอาจารย์นึกถึงว่าเอ๊ถ้าเราจะสร้างคนหนึ่งคนให้เป็นคนดีนั้นเราต้องเริ่มจากตรงไหนถ้าเราไม่สร้างปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณครูแม่เล็กเลยเคยเล่าให้อาจารย์ฟังบ้างเห็นภาพเด็กคนนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพยุคแรกๆที่พระอาจารย์เป็นคณะกรรมการสอบทางก้าวหน้าบนดอยเมื่อปีพุทธศักราช2846ปัญหายาเสพติดปัญหาตัดไม้ทำลายป่าปัญหาค้ามนุษย์เกิดขึ้นบนยอดดอยเด็กไม่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่ว

พระอาจารย์จึงได้รู้จักวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นผ่านโครงการสอบธรรมทานก้าวหน้านี้วันนั้นก็เป็นวิทยากรนะวิทยากรจำเป็นนะที่สนแก้ววนารามใครเคยไปสนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่ไหมครับโอ้สาธุอากาศดีไหมเอ่ยดีเนาะสนสวยไหมสนสวยนะนี่คือสมัยเป็นหนุ่มๆ นะพอภารกิจสร้างคนดีเกิดขึ้นเด็กเรียนรู้ธรรมะมงคลสูตรมงคลชีวิต38ประการเด็กเขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วนำกลับไปใช้เกิดอะไรขึ้นครับภาพนี้จึงเกิดขึ้นนะพระท่านกลับมาตอนเป็นนิสิตมาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำเพื่อนๆขึ้นไปเจอเด็กเอาข้อสอบไปให้เด็กสอบแล้วได้เห็นแววตาได้เห็นความเสียสละทุ่มเทของเด็กๆเราก็รวมกันแล้วว่าโอ้เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติมันต้องเริ่มต้นจากเด็กๆทุกวัยเลยทีเดียวพอมาปุ๊บภาพนี้ก็เกิดขึ้นเด็กวันนั้นได้เข้ามหาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเป็นอาสาสมัครที่ไหนเอ่ยทุดงคาสถานล้านนานะครับเราไม่น่าเชื่อว่าจากเด็กน้อยประคับประคองเขาบางคนเข้าเรียนมัธยมอุดมศึกษาจนวันหนึ่งโครงการอบายมุขทั่วบ้านทั่วเมืองพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยมีดำริว่าให้ลูกๆมาอะไรต่างๆรวมกลุ่มกันเป็นเอ่ยเททุบเผาเหล้าเบียร์บุหรี่นะนี่คือภาพบรรยากาศของการชมรมพุทธศาสตร์มาวิทยาลัยแม่โจ้พระอาจารย์ตอนนั้นเป็นประธานชมรมจราจรคุม

ชนเพื่อนๆที่เป็นนิสิตด้วยกันเนี่ยนะทำความดีที่แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยหน้ามหาวิทยาลัยรอบๆหมู่บ้านเป็นไงเอ่ยอบายมุขเพียบไหมเยอะมากร้านเล่าตองร้านเบียร์บาร์ต่างๆแต่ว่าการที่เราได้หล่อหลอมนะมีได้ฟังคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะมีพี่ๆชมรมพุทธประคับประคองชวนตักบาตรชวนปล่อยปลาจนภารกิจนี้เขาเรียกว่าภารกิจเทเหล้าเผาบุหรี่ฉลอง70ปีแม่โจ้ไม่น่าเชื่อว่าพอไปเสนออาจารย์อาจารย์บอกว่าโอ้โหแยกยี่ห้อไว้ให้คุณครูด้วยนะก็แซวๆกันนะแต่ก็ได้ชวนเพื่อนๆมาประวรณาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ตลอดชีวิตเกือบ50ท่านครับพวกเราสาธุหลังจากนั้นก็ไปชวนใครเอ่ยเพื่อนๆต่างสถาบันนะไปที่

นะครับจนมาเป็นภาพนี้ครับเหล้าเบียร์ที่เราเทรวมกันพวกเรามันเหม็นมากๆนะตอนนั้นก็แต่งเป็นชุดนักมวยนะน็อกเหล้าเบียร์บุหรี่นะก็ได้กราบถวายพระคุณหลวงพ่อนะท่านก็ปลื้มอนุโมทนานะครับมีพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสนะครับพระอาจารย์มนช่วยจันโทปาโสกับทีมงานพี่ๆชรงพุทธศาสตร์สากลและทุดงคฐานล้านนาไปช่วยกันจนเกิดภาพบรรยากาศเกิดขึ้นวันนี้กลับมาถามตนเองว่าคุณค่าชีวิตของเราอยู่ตรงไหนพระอาจารย์ก็ได้พบคำสอนของพระคุณหลวงพ่อว่าคุณค่าของชีวิตของเรานี้อยู่ตรงที่ทุ่มเทสร้างบารมีได้มากกว่ากันใครนะทุ่มเทสร้างบารมีได้มากกว่ากันและได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งสามารถเข้าถึง

ที่พระอาจารย์เห็นติดอยู่หอพักชายคือภาพอะไรรู้ไหมภาพนาคคนหนึ่งเนี่ยกราบเท้าแม่โอ้โหภาพนี้มันกินใจเหลือเกินนะติดไว้ตั้งแต่ปี2546นะไปดูปุ๊บอ้าวหมดเวลาแล้วพระอาจารย์เลยขอพี่หอนั้นขอม้วนโปสเตอร์บูชชวนบวชเนี่ยเอาไปไว้ที่หัวที่นอนนะเอาไปไว้หัวที่นอนปรากฏว่าจบรับปริญญาปีพุทธศักราช2517เข้าโครงการบวชรุ่นอุดมศึกษาธรรมทยาทรุ่น32ภาพที่กราบลงไปนี้คือภาพโยมแม่โยมแม่พระอาจารย์เสียชีวิตตั้งแต่6ขวบวันนั้นพี่สาวโยมพ่อได้มามอบพระไตรให้ได้รับไตรคุณธรรมจากใครรู้ไหมเอ่ยรุ่นของพระอาจารย์มีทั้งหมด333รูปได้คัดพระไตรคุณธรรมนี้5รูปนะครับได้มารับพระไตรคุณธรรมจากพระคุณพ่อธรรมชโยโดยมีเจ้าภาพมีพี่ใหญ่บุญชัยคุณนันท์พระอาจารย์ได้รับจากดร.ลีลาวดีพัชรดบนนะพี่ดร.ของเราได้รับมอบให้ถ้าพี่เขาได้รับรู้รับทราบว่าพระอาจารย์มาบวชปีนี้ก็22พรรษาแล้วพี่เขาคงดีใจนะครับสาธุแล้วก็โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยที่มีช่อง DMC หรือช่อง GBN ที่ให้เด็กหนุ่มบ้านนาคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตและเราจะเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ได้เจอแล้วเส้นทางสว่างจากวันนั้นถึงวันนี้22พรรษาได้ทำหน้าที่พุทธบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าได้ไปออกทำหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่21พรรษาสาธุแล้ว22พรรษานี้ได้รับโอกาสจากหมู่คณะประธานโซนเหนือหนึ่งได้มาทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ทุดงคสถานนครสวรรค์ได้เห็นภาพนี้บังเกิดขึ้นก็คือภาพการถวายนะครับโฉนดที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าตะโกที่จังหวัดนครสวรรค์วันที่10ตุลาคม2547โดยใครเอ่ยโดยคุณพ่อนะครับเสงี่ยมคุณแม่กฤษดานะครอบครัวสันทัดมีคุณทศพลคุณพัชระครอบครัวสันทัดท่านถวายที่เท่าไหร่รู้ไหมครับทั้งหมดคือ65ไร่ครับสาธุเอาไว้ในบวรพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ไปเห็นก็โอ้น่าชื่นใจนี่คือครอบครัวของพ่อที่ทุ่มเทเสียสละนะครับเอาฝากฝังแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราไว้สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีวันนั้นที่มานะครับก็พาจังเราได้ลงพื้นที่นะลงพื้นที่นะก็มีญาติโยมเห็นไหมครับผู้มีบุญชาวนครสวรรค์เป็นบุคคลที่ใจบุญมากๆไม่รู้ว่าพระองค์ขาวองค์ดำไปต้อนรับหมดเลยนะนะครับต้อนรับหมดเลยนะพาจังก็ลงไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนะครับไปเยี่ยมเยียนไปพาไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับตลอดจนวันนี้นะครับได้เห็นพระอาจารย์หัวหน้าสายคือจังหวัดนครสวรรค์มีทั้งหมด15อำเภอเราแบ่งกัน5สายสายละ5อำเภอนะภาพข้างบนสุดนะครับมีพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนะแม่เปิ่นนะแล้วก็พระอาจารย์อเนกนะพระอาจารย์เจรวัฒน์พระอาจารย์โอ้โหหลายรูปพระอาจารย์ธนชนพระอาจารย์ทุเรียนแล้วก็หลายรูปที่ท่านไปปักหลักอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วไปทำไปช่วยเหลือการคณะสงฆ์จนได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์แล้วก็ได้มีพี่ๆสสสมเกียรติสลัมได้นำบ้านของท่านนะเป็นที่ปักหลักนะรวมพลประชุมงานการสร้างบุญสร้างบารมีน่าชื่นใจเดียวๆเนี่ยนี่พี่ดำรงน้องอ้อมกับทีมงานนะครับอุบาสกอุบาสิกา

ขาเรียกว่าไม่ว่าพระรูปไหนลงพื้นที่ไปดูแลต้อนรับอย่างดีพระอาจารย์รู้สึกอบอุ่นว่าได้มารับตำแหน่งนี้มีผู้มีบุญได้มารอรับว่าลูกหลวงพ่อมาจากไหนก็ตามนะพร้อมที่จะทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาวันนี้ภารกิจสร้างคนดีจึงเริ่มต้นขึ้นภารกิจสร้างคนดีเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเคยให้โอวาทเอาไว้ว่าอ่านดังให้พระอาจารย์ฟังหน่อยนะครับทำให้วัดหน้าเข้าเราหน้าใกล้โอ้โหพระอาจารย์ฟื้นฟูมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแต่ละวัดมา17ที่ที่นี่เป็นที่ที่18จบอยู่ในประโยชน์ของท่านเลยครับทำให้วัดหน้าเข้านะลูกทำให้เราหน้าใกล้วัดหน้าเข้าคืออะไรครับนึกถึงพระเดชคุณหลวงพ่อคุณครูแม่เล็กทำให้วัดเราจะเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็สมาธิทำให้ชุมชนบ้านวัดโรงเรียนนั้นมีความดีสากล5ประการไปฝึกที่ไหนบทฝึกใน5ห้องชีวิตในเรียนวิทยาศาสตร์ห้องอะไรบ้างครับห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องแต่งตัวห้องทำงานนะเอาความดีสากลไปใช้ใน5ห้องชีวิตแล้วศีล5ก็จะครบนะทำให้วัดหน้าเข้านึกถึงความดีสากล5ห้องชีวิตของคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตตาชีโวแล้วเราหน้าใกล้ล่ะให้ลูกๆทุกคนทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวนะนี่พระอาจารย์ไปทำให้วัดหน้าเข้ายังไงทุนก็ไม่มีทีมก็เพิ่งรวบรวมที่มีแล้วทีมก็ได้เพิ่งรวบรวมก็ต้องหาทุนนะอย่างที่พระอาจารย์พันดิตภาคใต้เนาะโอ้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีเนาะต้องอาศัยปัจจัยบิณฑบาตพระอาจารย์ก็ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าค่ายทุดงแก้วนะหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขนะสุขเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็ทอดนะผ้าป่าบำรุงวัดนะโอ้พี่สุวรรณพรแสงกุศลและก็พี่ทีมงานพี่ต้อยนะครับกับทีมงานผู้นำบุญคนละเล็กละน้อยได้มาปฏิบัติธรรมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ได้มาเอาทุนนี่แหละได้มาเป็นกองทุนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากภาพนี้ก่อนทำภาพที่พระอาจารย์ไปเห็นเริ่มแรกเนื่องจากศูนย์เราผ่านมายุคหลายยุคหลายสมัยปีนี้ก็ปีที่12ก็ผ่านมาหลายพระอาจารย์ก่อนทำเป็นไงเอ่ยทางเข้าศูนย์หลังทำปัจจุบันขอเสียงสาธุการครับสาธุสว่างสวัยเราก็ไปปัดกวาดเช็ดถูทำรั้วรอบขอบชิดให้ดีเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ได้ทำภาพนี้น้อมถวายพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้มีประตูสวรรค์ด้วยนะครับประตูนี้จึงให้ชื่อว่าประตูสวรรค์นะครับนี่ครับแล้วก็ได้ทุนมาก็ได้มาปลูกต้นไม้นะให้สะอาดร่มรื่นนะครับแล้วก็มาออกมาสเตอร์แพลนว่าเขตพุทธวาสธรรมวาสสังฆวาสอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อจะรองรับภารกิจสร้างคนดีต่อไปวันแรกที่มาถึงเสนาสนะมันก็ยังไม่ลงตัวนี่ครับปัดกวาดเช็ดถูจนเสนาสนะนี้ลงตัวพร้อมที่จะอบรมเด็กและเยาวชนเรียบร้อยแล้วตอนไปเด็กจะปิดเทอมวันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้เด็กจะไม่มาแล้วก็เป็นไงเอ่ยภารกิจแรกสร้างคนให้เป็นคนดีลงไปที่โรงเรียนนะไปชวนบวชสามเณรปิดเทอมเติมธรรมไปทุกโรงเรียนไปทุกชุมชนไปทุกหมู่บ้านพวกเราจนได้เห็นสภาพบ้านของเขาแล้วเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เด็กอยู่กับใครเอ่ยกับตากับยายมีเคสสตี้เคสหนึ่งยายไปเก็บของเก่าขายเห็นเด็กร้องแว่แว่อยู่ใกล้กองขยะที่ไปเก็บทุกวัน

เด็กที่ไหนมาร้องอยู่ปรากฏว่าอะไรเอ่ยเด็กลกยังพันสายสะดืออยู่อยู่ในกองขยะยายเล่าให้ฟังคุณยายเสื้อสีฟ้าๆเนี่ยนะเล่าให้อาจารย์ฟังถ้ายายไม่ได้ไปเก็บของวันนั้นเด็กคนนี้ก็คงไม่มีชีวิตรอดอยู่นี่คือหัวใจประดุจพระโพธิสัตว์เลยทีเดียวได้เก็บเด็กคนนั้นได้มาจนได้มาบรรพชาสามเณรครับนะเป็นสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะไปชวนเนนไปชวนผู้ชายบวชแต่ใครอยากจะบวชเอ่ยผู้หญิงครับนะผู้หญิงอยากจะบวชได้ใบสมัครสามเณรมาแล้วแต่ว่ามีคุณครูพอออกว่าพระอาจารย์ชวนแต่ผู้ชายบวชมาเมื่อไหร่ก็ชวนผู้ชายบวชแล้วผู้หญิงเอาไว้ทั้งไหนนะพระอาจารย์ก็เอายังไงดีมาปรึกษาทีมงานเนี่ยพี่ๆผู้นำบุญของพวกเราพระอาจารย์งั้นเราเคยอบรมเยาวสตรีผู้นำความดีสากลจังหวัดนครสวรรค์นี้อันดับหนึ่งของจังหวัดเลยนะไอ้อย่างนั้นเราอบรมเยาวสตรีก่อนบรรพชาสามเณรเลยมีเยาวสตรีมาเข้าโครงการ80คนครับสาธุนี่จนเป็นนะทหารหญิงจักรพรรดิมาเพื่อจะเตรียมนะพระไตรจีวรมอนมุ้งเอาไว้เตรียมรองรับสามเณรจากนั้นคุณครูก่อนปิดเทอมเอาเด็กเข้ามาอบรมจนเต็มศาลาศาลานี้จุคนได้ 1,000 คนนะครับสาธุนี่ภาพนี้ยังเกิดขึ้นพระอาจารย์ก็ชวนว่าเด็กๆหลังจากเราบรรพชาสามเณรแล้วเนี่ยเข้าพรรษาเราต้องไปชวนพ่อมาบวชนะลูกชวนพ่อมาบวชแล้วบวชเสร็จแล้วเราไปชวนเพื่อนไปชักชวนคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมที่เรารู้จักไปทอดกฐิน 30,000 วัดด้วยกันพระอาจารย์อยากให้พวกเราชมสกุปตัวเล็กก็ช่วยได้เป็นพลังหมู่ของเด็กๆชมด้วยกันเลยนะ

0: ากทำบุญกระถิ่น 30,000 วันครับ
1: ผมอยากไปช่วยคนทำบุญครับอยากให้ทุกคนได้บุญครับ
2: อยากให้ย่าได้เข้าร่วมกระถิ่นค่ะ
3: จะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทอดกฐินให้กับวัดครับเราจะได้มีบุญเยอะๆได้ขึ้นสวรรค์ได้หนีจากนรกครับ
4: โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการบูชาธรรม81ปีของท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
5: พอได้ทราบข่าวเรื่องของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดพระอาจารย์ก็เชิญชวนเนาะคณะคุณครูแล้วก็เด็กๆพูดอานิสงส์การให้ทานว่าการที่เรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยบุญก็เกิดขึ้นเองการกฐินเป็นการทาน
6: พระท่านจะเข้าไปสอนเด็กๆทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะท่านเข้าไปสอนในเรื่องของธรรมะทางก้าวหน้าในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาคือเด็กหลายๆคนเมื่อก่อนนี้เวลาให้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ค่อยอยากจะทำเขารู้สึกว่าเขาเบื่อทุกวันพระที่พาเขาไปทำบุญที่วัดหลายคนก็ไม่อยากไปแต่เดี๋ยวนี้พอทุกวันพระเด็กๆ เราจะไปทำบุญที่วัดรู้สึกว่าเราสามารถพาเด็กๆพาคณะครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ค่ะ

0: ไหนใครพกตังมาบ้างลูกเขาเด็กก็ยกมือกันนะยกมือกันผมมีอยู่5บาทครับเด็กเขาก็วิ่งมาหยอดแล้วก็โอ้รู้สึกสะอึกใจว่าเด็กเขากล้าตัดความตันหนีในใจแล้วก็ได้หยอดกระปุกด้วยตัวของเขาเองแล้วก็บางคนก็มีอยู่10บาทก็มา5บาทบางคนมี3บาทก็เอา3บาทมาใส่ก็มาหยอดกันอนุโมทนาบุญนะครับก็เลยเป็นปิติเบิกบานใจ
1: หนูเอาเงินตัวเองมาทำบุญไม่เสียดาย

0: เลยค่ะเพราะคุณทำให้ใจสงบค่ะแล้วก็อิ่มอิ่มตัวอิ่มใจ
1: หนูอยากตั้งเป้าบุญโดยการตั้งเงินแล้วหนูอดออมไว้ทุกวันทุกวันจนถึงเป้าหมายแล้วหนูสามารถนำไปบริจาควัดค่ะเชื่อมั่นว่าการทำบุญเราสามารถเวลาเสียชีวิตแล้วบุญสามารถไปหาเราตอนเสียชีวิตได้เราไม่สามารถเอาอย่างอื่นไปได้นอกจากบุญค่ะ
2: บุญกฐินผมเชื่อว่าทำให้เรารวยได้เพราะเป็นการบริจาคเงินให้วัดไปทำแบบปรับปรุงอย่างอื่นที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น
3: ชอบบุญค่ะบุญทำให้ใจสงบค่ะ
4: ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกับบุญครับแต่ถ้ามีจริงผมก็ต้องทำเผื่อไว้ก่อนครับก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินครับสะสมเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ

0: งการกฐิน 30,000 วัดยิ่งใหญ่มากค่ะทำให้เด็กทั่วประเทศเป็นประธานกฐินได้อยากลองค่ะว่าคนโตเขาสัมผัสแล้วเป็นยังไงหนูก็อยากสัมผัสกันเหมือนกัน
1: โอ้เด็กๆนะครับมีความตื่นตัวมากทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากเลยเพราะถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตของเขานะครับที่จะได้เป็นประธานในการทอดกฐินสำลิดเด็กดีมีสตาร์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องขอบพระคุณและชื่นชมในดำริของหลวงพ่อพระธรรมชโยที่ได้มีดำริที่ใหญ่จะมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเพราะว่าโครงการกฐินสำลิดเด็กดีมีสตาร์นี้ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีการทอดกฐินโดยการลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ศาสนพิธีได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่สำคัญเป็นการดึงเด็กเข้าสู่วัดทำกิจกรรมแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่า active learning คือเรียนรู้ด้วยตนเองและเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจในเรื่องประเพณีการทอดกฐินและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่คิดโครงการนี้นะคะเพราะว่ากฐิน 30,000 วัดบางวัดน่ะเป็นวัดที่ตกค้างกฐินไม่ได้รับกฐินในส่วนตรงนี้พอได้รับมาจะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดต่อไปค่ะก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในพระพุทธศาสนาอย่างเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้รู้จักมีการบอกบุญรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะ
3: เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนาและกล้าออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจของเด็กๆคือการเป็นตัวแทนเด็กดีวีสตาร์เชิญชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศ
4: เราเป็นเด็กตัวนิดเดียวเราก็สามารถมาเป็นประธานกฐินหรือมาทำบุญเพื่อสร้างประโยชน์ได้ค่ะ
0: เวลาเรารักใครให้ชวนทำบุญนะคะเราทำบุญเองเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าชวนคนอื่นก็ได้บุญด้วยค่ะแบ่งปันให้คนอื่น
5: ถ้าทุกคนช่วยกันทำบุญทอดกฐินจะทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นค่ะพระที่วัดก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบค่ะ
6: ทุกคนต้องทำบุญด้วยตัวเองค่ะจะได้บุญเยอะถ้าชวนคนไปทำบุญด้วยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเชิญชวนเขาไปทำในเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเราก็จะได้บุญเยอะด้วยค่ะ
7: หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนทำได้แน่ๆค่ะ
8: ฝากถึงทุกคนนะคะพระดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะขอให้ทุกท่านมาทำบุญนะคะ
9: ขอให้ทุกคนตั้งใจมาทำบุญกฐินและร่วมกันเป็นประธานกฐินครับ
7: การที่คนโตทำได้เด็กก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก
3: ๆถ้าเด็กๆกล้าจะเป็นผู้นำบุญแล้วเราล่ะพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดแล้วหรือยัง
10: สาธุสาธุสาธุปรบมือให้เด็กหน่อยนะครับโอ้จากวันนั้นถึงวันนี้นะดูภาพนี้นะครับ

ขาได้ปลื้มปิติได้ทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนๆทำบุญปิดเทอมปั๊บปิดเทอมเติมธรรมทันทีธุดงค์คาสถานนครสวรรค์แล้วก็อีก15อำเภอผู้นำบุญได้รวมกันเปิด3จุดอบรมรวมกันทั้งหมดนะครับ113รูปสาธุตั้งเป้าไว้82ปีพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยทะลุเป้าเลยนะครับนะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยจบโครงการเสร็จปั๊บมีโครงการอะไรต่ออีกเอ่ยธุดงธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารเด็กก็ไปชวนพ่อมาก่อนที่มาชวนพ่อมาก็โอ้โหเด็กเขาไปทำหน้าที่นะพ่อครับผมบวชแล้วเหลือแต่พ่อนะครับนะโอ้โหพ่อก็อดไม่ได้เลยเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มาครองผ้ากาสาวัตรอีกสักครั้งหนึ่งนะไม่ถึงพรรษาแต่ว่าได้บุญใหญ่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่เส้นทางพระผู้ปราบมารจนเกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมพ่อเข้าวัดลูกเข้าวัดนะครับจนเกิดกระแสแห่งบุญเกิดขึ้นกระแสแห่งบุญนี่คืออะไรครับการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยอดเป้าแค่ประมาณหลักร้อยจากเด็กที่เราภารกิจสร้างคนดีมีศีลธรรมเด็กได้เรียนรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปอะไรดีอะไรชั่วควรไม่ควรรู้อานิสงส์แห่งบุญแล้วไปชักชวนตัวเองมาบวชชักชวนพ่อมาบวชสุดท้ายชักชวนใครเอ่ยชักชวนคุณแม่มาบวชจนเกิดเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเชิญชมการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้เลยนะครับ

ธุสาธุสาธุปรบมือให้กับผู้มีบุญทุกท่านนะครับนี่คือหัวใจของลูกๆของหลวงพ่อที่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีเด็กๆนะครับภาพนี้นะครับพ่อแม่ได้อบรมบรรสกบรรสกาแก้วแล้วพระอาจารย์เข้าไปปุ๊บเขาก็เงียบเฉียบเป๊ะเลยนะครับปัดกวาดเช็ดถูดูแลเสนาสนะของคณะสงฆ์รวบรวมกันฟื้นฟูวัดใกล้บ้านปีนี้เป็นปีมงคลของธุดงค์คาสถานนครสวรรค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เมตตาดำริให้สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันนี้นะครับแล้วก็ได้เมตตาให้ชื่อว่าประตูอะไรครับสาธุเดือนหน้านะครับวันที่27กันยายนนี้ก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการนะครับแล้วก็เข้าพรรษาออกพรรษาเสร็จวันศุกร์ที่30ตุลาคมก็จะทอดกฐินนะครับกฐินนี้เพื่อจะสถาปนาสร้างอะไรเอ่ยองค์พระเจดีย์นะครับเจดีย์นี้เป็นองค์พระที่สว่างไสวมองไปในทิศทางใดก็เป็นองค์พระมององค์พระเป็นเจดีย์มองเจดีย์ก็เป็นองค์พระนะครับอยู่ในกลางกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและก็ทุกเผ่าพันธุ์ตอนนี้ก็ได้ปฐมเริ่มนะครับนะที่ผ่านมาก็ได้เกลี่ยพื้นที่ดินทั้งหมด11ไร่นะครับที่จะรองรับองค์พระเจดีย์ขนาดไซส์องค์พระเจดีย์นะครับก็ L1 นะครับประมาณหน้าตักประมาณ10เมตรก่อนที่เราเกลี่ยดินแล้วก็เป็นครับกองดินขึ้นมาแล้วก็เวียนไปทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิทุกค่ายอบรมญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมสุขเสาร์อาทิตย์ก็ได้มาสั่งสมบุญในทุกๆบุญดูภาพท็อปวิวนะในอนาคตนะอันใกล้นี้สวยไหมเอ่ยสาธุจะเด่นสง่าเลยทีเดียวนะติดถนนตากฟ้านะตาตะโกเป็นเส้นตรงมากตรงขนาดไหนรถวิ่งกันเหยียบกันร้อยกว่าอุบัติเหตุบ่อยมากดวงวิญญาณต่างๆถ้าใจดีของเราปฏิฐานณตรงนี้นะดวงวิญญาณ

เทวดาก็คงได้มาแสวงบุญเวียนไปทักษิณไปจุติไปเกิดในสิ่งที่สว่างแล้วก็เป็นที่พึ่งที่ลึกของมนุษย์และเทวดาแล้วมองอีกมุมหนึ่งนะสวยไหมเอ่ยสาธุทองนาสุดลูกหูลูกตาเขียวหลวงพ่อโอ้สวยสวยสวยสวยนะหลวงพ่อท่านเมตตานะครับนี่คือภาพของนะครับมหากฐินชาสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นนะวันศุกร์ที่30ตุลาคมพระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรพี่ๆทุกคนนะก็นี้รอเจ้าของบุญมาแล้วก็กันแผ่นดินถมดินไปเรื่อยเวียนไปทักษิณไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่เจ้าของบุญมาเราก็จะได้มาจารึกชื่อลงที่เสาเข็มของพวกเรานี้นะตอกลงเป็นทันปฏิสถานองค์พระเจดีย์ไว้ให้มนุษย์และเทวดาได้กราบได้ไหว้นะครับวันนี้พระอาจารย์หลวงพ่อก็เมตตาให้แผ่นดินนี้ท่านให้ชื่อว่านครสวรรค์แผ่นดินแห่งความหวังเชิญรับชมได้นะครับ

ธุสาธุสาธุปลื้มไหมครับโอ้พระอาจารย์ก็เห็นเนาะนักสร้างบารมีของแต่ละจังหวัดเห็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเกิดขึ้นโดยดำริของพระคุณหลวงพ่อได้เห็นมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยเฉพาะโยมพี่ไพศาลทวีชัยทาวรโยมพี่สวนีหิรัญยสิริคณะห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาแล้วก็พวกเราทุกคนที่เป็นต้นบุญแต่ละที่ก็น่าชื่นใจวันนี้เป็นวันที่สว่างของธุดงค์คฐานะคอนสวรรค์จะบังเกิดมีองค์พระเจดีย์เกิดขึ้นพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกคนทุกท่านนะวันนี้ท้ายที่สุดนี้ภารกิจสร้างคนดีณธุดงค์คฐานะคอนสวรรค์และลูกๆทุกศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกทุกรูปทุกคนทุกท่านทางอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่ต่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีเพราะว่าเวลาในโลกนี้มีจำกัดความตายไม่มีนิมิตหมายไม่รู้วันเวลาตายแต่ทุกคนต้องตายก่อนตายเราจะเก็บบุญเก็บบารมีติดตามตัวเราไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันนี้พระอาจารย์คณะธรรมโชติสิโปประธานสงฆ์ธุดงค์คฐานนครสวรรค์ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ขอบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงขอบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์จงส่งผลดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกคนโรงเรียนอนุบาลฝันใน

0: รียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัย

รับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบาย

ต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้น

นี่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรรในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้

ต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนว่าจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสำ

ต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่ง

กลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆเป็นกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

งคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังส

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณี

สุราเมรยะมัชฌะ

0: กราบกราบ
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่ง

จ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพระพัสสะพัสสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับพินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายหลายชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความ

แก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เคยความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีทั้งแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นโคตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีล5ศีล8อย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมา

มาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพญามารก็บดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรานี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดั่งเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญ

ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามมรดึงเอาไปติดข้างนอกพยามารก็ตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็พลนกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสใสมากเหมือนน้ำแข็งใสใสมากเหมือนกระจกใสใสมากเหมือนเพชรใสใสมากหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดใดในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเราจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจนเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากพระ

ูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเพราะกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เขาถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทักกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทาง

ชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆกระดับปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยเนี่ยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5%ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเอง

กินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ

ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้

ิ่นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งมา

ไปยุคไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมก

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็น

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไป

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะ

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียน

0: ูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ